0: ควีน
1: ครับ
0: ความจริงก็มีมาตั้งแต่สมัยหมอเป็นเด็กเหมือนกันนะ
1: แล้ว
0: หมอก็อยู่ในห้องประมาณนั้นแหละครับ
1: ครับ
0: แต่สมัยนั้นนี่หมอไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นไหม
1: ครับ
0: คือสมัยนั้นในหมอจำได้ว่าแม้ว่าเป็นห้องคิงควีนมันก็จะมีเด็กที่อ่อนบ้างในแต่ละห้องคือไม่ใช่ว่า 4.00 4.00 เป็นสาระอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็มันก็มีคนที่ไม่เก่งแล้วก็รวมทั้งห้องข้างๆที่อาจจะไม่เก่งแต่ภาพที่หมอเคยเห็นในสมัยนั้นก็คือว่าเราจับกลุ่มติวกัน
1: ยังคล้ายๆรุ่นผมก็ยังมี
0: จับกลุ่มติวกันก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนเก่งในวิชาอะไรอย่างโรงเรียนสมัยที่หมอเรียนมัธยมต้นก่อนที่จะไปสู่ระดับมัธยมปลายนั้นเนี่ยกินข้าวเราจะกินข้าวสั้นๆเพื่อเหลือเวลาในการที่จะไปติวเพื่อนที่เขาอ่อนกว่าภาพในลักษณะอย่างนั้นมันเป็นความเอื้ออาทรแล้วก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจบนความเก่งของเราอันหนึ่งก็คือเช่นเราเก่งเรื่องวิชานี้แล้วเราก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยบางคนเขาอ่อนในเรื่องนี้เราจะได้มาติวกันเขาก็จะได้ตามเราทันด้วยปัจจุบันนี้การแบ่งห้องคิงควีนกิฟเต็ดอะไรทั้งหลายก็มีแต่ภาพอันหนึ่งที่หมอไม่แน่ใจว่ามีสักกี่โรงเรียนที่ปัจจุบันนี้รวมไปจนถึงครูทัศนคติของครูรวมไปจนถึงทัศนคติของพ่อแม่มันไปถึงขนาดไหนหมอจะส่งสัญญาณ 2-3 อันที่อยากจะสะท้อนให้ผู้ชมทุกคนได้รู้ว่าทำไมหมอถึงตั้งเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันเหมาะสมไหมกับการแบ่งห้องคิงควีนกิฟเต็ดในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งหมอได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปพูดเรื่องต้นทุนชีวิตที่เป็นงานที่หมอทำนั่นแหละรองผู้อำนวยการสอวนสมัยนั้นซึ่งเขากำลังทำค่ายเด็กครีมโอลิมปิกเตรียมตัวไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็จัดประถมนิเทศผู้ปกครองที่มากันหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วรองผู้อำนวยการสมัยนั้นซึ่งท่านไม่ต้องไปหาชื่อนะครับคือใคร หมอผอไม่บอกปีแต่ท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะให้หมอพูดเนี่ยขอให้ฉันได้พูดอะไรก่อนที่ฉันจะอกแตกตายไปก่อนเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาที่รับราชการกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กปัจจุบันเห็นแก่ตัวสิ้นดีอันนี้เป็นประโยคที่ท่านพูดต่อหน้าผู้ปกครองที่มานั่งกันอยู่ด้วยตัวแทนโรงเรียนกอโรงเรียนขอโรงเรียนคอที่เข้ามากันเนี้ยต่างกักข้อมูลซึ่งกันและกันฉันเหนื่อยแทบตายที่ต้องเอาเด็กทุกคนมาเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันว่าทุกคนคือทีมชาติไทยเขายังพูดต่ออีกว่าที่สำคัญที่ภาพที่เห็นคือพ่อแม่เสี้ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวว่าอย่าไปบอกเทคนิคอันนี้นะเดี๋ยวลูกจะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งเหรียญโอลิมปิกและภาพที่ไม่คิดอยากจะเจอก็ได้เจอด้วยก็คือคนที่พลาดโอกาสไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศในการไปคว้าเหรียญโอลิมปิกนั้นบางคนเกิดภาวะซึมเศร้าถึงขนาดมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจริงๆรองผู้อำนวยการท่านนั้นเขาใช้คำพูดอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าจะบ้าคลั่งกันไปถึงขนาดไหนสำหรับผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หมอเริ่มQuestion mark นะครับว่าห้องคิงควีนกิฟเต็ดที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกับยุคสมัยหมอที่เคยเป็นเด็กๆและคุณครูและผู้ใหญ่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างล้วนมีเหตุผลซึ่งมันยุบไม่ได้หรอกหมอมันมีไว้เพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะและถ้าเป็นไปตามสมรรถนะนั้นแล้วเนี่ยเวลาครูมาเนี่ยก็จะสามารถสอนได้แป๊บเดียวก็จะเข้าใจหมดถ้ามีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งคนที่อ่อนด้อยกว่าเวลาครูจะเซตระบบรายแผนการเรียนสอนจะลำบากบ้างขอโทษนะล้วนเป็นตรรกะที่เข้าข้างตนเองแทบทั้งสิ้นเลย
1: ตรรกะของครู
0: ตรรกะของผู้ใหญ่เลยไม่ใช่แค่ตรรกะของครูแม้แต่พ่อแม่ก็มีตรรกะในลักษณะนี้นะที่เขาก็จะคิดเลยว่าห้องคิงควีนกิฟเต็ดต้องเป็นแบบนั้น
1: มันเป็นค่านิยมในอดีตไหมครับคุณหมอเรามักจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ายิ่งเรียนหนังสือเก่งๆจะได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
0: มีสัญญาณที่สองอีกอันหนึ่ง

0: ่หมอเริ่มสังเกตเห็นจริงๆไม่ได้เพิ่งสังเกตเห็นหรอกคือเนื่องจากหมอเองก็เป็นหมอตรวจน้องๆรักษาตรวจรักษาน้องๆที่เขามีปัญหาพัฒนาการหรือทางเดินแม้ว่ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็ยังคงทำงานอยู
1: ่
0: ที่ดูแลรักษาสิ่งหนึ่งที่หมอเห็นอยู่อย่างนึงมีพ่อคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขาเนี่ยอยู่โรงเรียนสาธิตจุด
1: ๆครับ
0: แล้วเขาบอกเลยว่าเวลาคุณครูให้การบ้านเนี่ยไม่ใช่เด็กเอาไปทำนะพ่อแม่เอาไปทำฮะพ่อแม่ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกวนเลยฮะแล้วอย่าลืมนะว่าบนเรื่องห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าดร.พีจะเข้าใจได้เลยนะว่ากว่าที่จะเข้าไปในห้องต่างๆเหล่านี้ได้นะมันต้องแข่งขันกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อแข่งขันกันก็ต้องไปกวดวิชาใช่ไหมกวดวิชาใช้ตังค์ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีที่ไหนกวดให้ฟรีไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็ต้องใช้ตังค์ทั้งสิ้นเลยพอใช้ตังค์ทั้งสิ้นแสดงว่าคนยากคนจนนี่ไม่มีสิทธิ์นะยากมากเลยที่จะเข้าห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดและกิฟต์เต็ดเนี่ยบางที่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มด้วยนะ
1: ค่ากิจกรรมพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะมี
0: มันก็จะมีค่าวิทยาค่าครูที่เป็นเฉพาะกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะมันยากในการที่จะคนที่มีปัญหาเรื่องสะตุ้งสะตังจะมาเรียนในห้องในลักษณะแบบนี้ได
1: ้
0: คือคุณพ่อท่านนั้นก็เล่าให้ฟังเลยว่าโรงเรียนสาธิตจุดๆเวลาการบ้านมาทีนี่ไม่ได้พ่อไม่ได้ลูกเอาไปทำฮะพ่อแม่เอาไปทำหมอก็ถามว่าแล้วเหลือเวลาให้ลูกทำอะไรไปกวดวิชาต่อฮะแล้วคอร์สของม.4สอนของม.6คอร์สของม.6สอนของปี2คอร์สของเด็กม.1ก็สอนของม.3วิธีการเรียนเนี่ยมันคือเนื่องจากระบบมันเป็นระบบแพ้คัดออกไง
1: บ้านเรานะทั้ง
0: ทีดร.พีก็จะงงว่าแล้วศูนย์คุณธรรมมาเกี่ยวอะไรด้วย
1: ครับ
0: เรากำลังสร้างสม เรากำลังสร้างสมคนที่ขึ้นมาไฟดีไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัว
1: คร
0: ับ เราต้องการให้บุคลิกถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนสมัยเรานะเช่นพอมีห้องคิงควีนก็จริงเนี่ยแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราบางคนเขาอ่อนเรารู้ว่าเรามีความเก่งในเรื่องนี้เราเอาความเก่งของเราไปแบ่งปันกับเขาเนี่ยใจเราก็มีความเอื้ออาทรเวลาเราเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคมเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมอันหนึ่งใช่ไหมก็คือว่าเราก็จะรู้จักในการแบ่งปันเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีการเกทับรับแหลกหมอมีคนไข้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนจุดๆอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่จุดๆแต่เป็นโรงเรียนจุดๆฮะทีนี้ไอโรงเรียนจุดๆเนี่ยเป็นโรงเรียนดังนะฮะอยู่ในท็อป10ของประเทศเลยนะฮะแล้วเขาอยู่ห้องคิงแล้วตอนที่หมอเห็นเกรดของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้3จุดเกือบ7อ่ะ 3.7 อะไรประมาณนี
1: ้โอ้ยเยี่ยมนะฮะ
0: อยู่โรงเรียนขนาดนี้อยู่ระดับมัธยมรักษาเกรดไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยหมอบอกกับน้องเขาว่าลูกหมอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเลยอ่ะเก่งมากเลยเขาหันมามองหน้าหมอครับบอกกับหมอว่าไงรู้ไหมนี่เป็นคำชื่นชมคำแรกในชีวิตของเขาเลยหมอก็ประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นคำชื่นชมคำแรกเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยได้รับคำชื่นชมและที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนสบประมาทว่าเขาโง่เลยเดี๋ยวซ้ำไปแล
1: ้
0: วทำไมเขาไปว่าอย่างนั้นขนาดได้เกรดขนาดนี้รู้ไหมครับโรงเรียนจุดๆดังกล่าวเนี่ยเขากำลังทำโครงการหาช้างเผือกฮะว่าที่เขากำลังหาโครงการในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไปอ่านเกรดต่อหน้าชั้นซึ่งอันนี้ผิดหลักจิตวิทยาละ
1: ประกาศทุกของทุกคนให้ทุกคนรู้กันหมดเลยเนี่ยฮะ
0: ก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเกรดของเพื่อนนี้ได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ปรากฏไอ้น้องคนนี้มันคือที่โหลของห้องคิงครับ
1: ที่โหลของห้องคิง 3.7 นะแม่
0: เป็นเด็กผู้หญิงวาดรูปเก่งมากเพราะอันนี้แหละครับที่หมอเริ่มเห็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังหลงอะไรบางเรื่องบางเรื่องบางราวหรือเปล่าแล้วถ้าเราสั่งสมประสบการณ์ของความเห็นแก่ตัว
1: ก่อน
0: หน้าทีแคสอ่ะมันมีการสอบแบบแกดแพดสมัยก่อนอ่ะนะแล้วใช้เกรดของเทอมที่เทอมแรกอ่ะนะสามารถยื่นมีเด็กคนหนึ่งอยู่ห้องคิงเลยนะแล้วสอบติดหมอทุกที่เลยแล้วเมื่อเขาสอบติดด้วยเทอมแรกแต่เนื่องจากเทอม2เขายังต้องเรียนไงเขาก็มาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็เขาติดหมอแล้วไง
1: ไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได
0: ้คุณครูให้งานกลุ่มเข้ามาเสร็จเขากลายเป็นตัวถ่วงที่สุดของ

0: คุณอุปการให้โรงเรียนแต่มันก็คนละเรื่องกับการทำงานกลุ่มเนี่ยฮะ
1: นี่ไงครับดร.พีที่หมอกำลังเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมครั้งหนึ่งที่หมอสะท้อนความคิดความรู้สึกออกไปว่าเอ๊หรือตัวห้องคิงห้องควีนห้องคิปเต็ดเนี่ยมันคือองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราอ้างเราสร้างข้ออ้างว่ามันต้องเป็นไปตามสมรรถนะเด็กก็จะได้ไล่กันทันไม่รู้สึกด้อยแต่เรากำลังฝึกลูกของเราให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์เดินได้ครับไม่มีชีวิตจิตใจ
0: ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวด้วย
1: กลายเป็นคนที่บกพร่องทางเขาเรียกว่าวิชาชีวิตอ่อนเรื่องของคุณธรรมเพราะเขาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วก็คงไม่มุ่งเน้นหรอกเพราะมันต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันต้องเกทับรับแฝง
0: ครับ
1: ก็ลองดร.พีนี่ดีนะมีลูกคนเดียวอ่ะถ้ามี2 คนขึ้นมาเนี่ยนะหมอจะถามขึ้นมาว่าสมมติคนนึงเนี่ยเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตจุด
0: ๆๆครับ
1: และไอ้น้องอีกคนนึงมันได้โรงเรียนวัด
0: ฮะ
1: แล้วลองพาไปในที่สาธารณะดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะคนโตอยู่ที่ไหนเหรอโรงเรียนสาธิตหัวใจนี่พองโตฮะคนเล็กอยู่ที่ไหนโรงเรียนวัดห่อเหี่ยวอันนี้ขนาดพ่อแม่นะไม่นับที่ลูกเองคนโดยเฉพาะคนเล็กจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือการสังคมบนความเหลื่อมล้ำที่หมอกำลังสะท้อนในกระบวนการนี้ว่าหมอไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เรามาติดประกาศเชิดชูยกย่องกับการเรียนเก่งเกรดหมอท้าทายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแม้แต่ปริญญาการที่รับปริญญาบัตรและใช้คำว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้ววัดกันที่เกรดอย่างเดียวถ้าจะให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอาเกรดด้วยก็ได้แต่ต้องไปดูพอร์ตโฟลิโอว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพราะนี่คือจิตสำนึกสาธารณะไงนี่ไงคือจิตอาสาไง นี่แหละคือจิตสำนึกสาธารณะไงเรากำลังจะสร้างคุณภาพพลเมืองขึ้นมาให้เขากลายเป็นคนที่เติบใหญ่แล้วไม่กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหม
0: แล้วก็ไม่สร้างปัญหาสังคม
1: อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็แสดงว่าเกียรตินี่อันดับหนึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อต้องมีพอร์ตโฟลิโอถ้าไม่มีพอร์ตโฟลิโอของการทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้เกียรตินิยมเหมือนกันแต่อาจจะลดลงไปอยู่ระดับ2แม้ว่าได้ 4.00
0: ก็ตาม
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บนะค่านิยมใหม่ของพ่อแม่จะเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนนะค่านิยมเดี๋ยวนี้นะค่านิยมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าลูกไม่ต้องไปอย่าไปทำเลยกิจกรรมมันไม่มีผลต่อเกรดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานอาชีพอะไรเลยลูกเต็มที่ไปเลยให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ 4.00 แต่เรามีด็อกเตอร์เยอะครับที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นเนาะแบบประเภทที่สารพัดปริญญาเต็มไปหมดเลยนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่ากลายเป็นมีความเป็นอัตตาสูงมากตัวตนของตัวเองสูงมากแบ่งปันใครไม่ได้เก็บเข้าตัวเองหมดเราถ้าเราได้คุณภาพพลเมืองในลักษณะนี้ลองนึกดูและยิ่งถ้าเป็นครีมโอลิมปิกในระดับประเทศอ่ะนะลองนึกสภาพดู
0: แล้วเขามาให้นะในสิ่งที่เทคนิคที่เขา
1: แล้วมันจะไปต่อกันยังไงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะ
0: นี่มันกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่เกิดจากการเปรียบเทียบแบ่งชนชั้นว่าใครเก่งใครไม่เก่งแต่จริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับเหมือนที่คุณหมอพยายามชี้เห็น
1: ที่ดีและเป็นคนเก่งเนี่ยนะสุดยอดแล้วเราอันนี้ขอทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญของการสร้างคนดีเก่งและกล้าถ้าสามอันนี้มาด้วยกันนะความกล้าคือภาวะผู้นำ
0: เก่งและกล้า
1: เราจะได้คุณภาพพลเมืองที่สุดยอดถูกไหมก็เอาความดีขึ้นก่อนความดีนี่ถือเป็นฐานเลยนะฐานเลยที่สำคัญพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะ
0: ครับ
1: เราสามารถฝึกวินัยเราสามารถฝึกให้เขามีความรับผิดชอบเราสามารถฝึกให้เขารู้จักความพอเพียงเราสามารถฝึกให้เขามีจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน
0: ครับ
1: เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กบริบาลเลยนะ
0: ถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ทางศูนย์เองมีสื่อมีอะไรที่สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่อยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงถ้าเราจะเริ่มต้นจากดีก่อนแล้วไปเก่งแล้วค่อยกล้าทำยังไงดีครับคุณหม
1: อจริงๆในถ้าถามว่าทรัพยากรที่ศูนย์มีเองเนี่ยก็สามารถเข้าได้ที่แอปพลิเคชันของ Moral Touch
0: ครับ
1: หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้อันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราเนื่องจากเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวทำกับองค์กรเราทำกับผู้ใหญ่ด้วย
0: ครับ
1: ท่านก็อย่าไปตกใจนะครับว่าเข้ามาเสร็จมันมีเรื่ององค์กรคุณธรรมด้วยมันมีเรื่องของภาครัฐภาคธุรกิจภาควิสาหกิจคือ

0: ภารกิจของศูนย์คุณธรรมคือทำทุกอายุไม่ใช่เพียงแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวเราทำทุกอายุเลยแต่ประเด็นที่หมออาจจะมีความถนัดมากเป็นพิเศษก็คือทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะความที่เป็นหมอเด็กแล้วก็เราก็เติบโตมากับสายเส้นทางนี้เราก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้เยอะซึ่งพวกนี้เองก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของหมอรอทัชด้วยแต่วิธีคิดง่ายๆที่หมออยากจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนิดหนึ่งให้เห็นเป็นประโยชน์เลยก็คือว่า เราฝึกอย่างไรแม้กระทั่งสมมติถ้าเป็นเด็กประถมวัยอนุบาลฝึกได้เหรอเรื่องของคุณธรรม
1: นั่นแหละครับมันจะแลดูครับเราจะสอนข้อมูลไหนเขาจะรู้ไหมเขาจะเข้าใจ
0: ไหมให้เขาท่องดีไหมดร.พีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาใช่ไหม
1: เขาท่องจำแต่เขาไม่อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันจะไปรีเลทกับชีวิตเขายังไง
0: ทางงานเอาใหม
1: ่
0: สิ่งที่หมอคิดก็คือว่าแล้วได้ลงมือทำแล้วด้วยนะแล้วทำแล้วเห็นมรรคเห็นผลแล้วด้วยว่าเด็กเปลี่ยนจริงก็คือว่าเช่นพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก่อนที่จะเดินเข้าห้องเนี่ยมันจะมีฐานเป็นตาข่ายแล้วเด็กจะต้องก้าวข้ามสำหรับเด็กอนุบาลเขาสามารถก้าวข้ามตาข่ายนี้ได้ชิวๆไม่ได้ยากเพราะมันอยู่ในแนวราบมันไม่ได้แนวดิ่งอะไรไม่บาดเจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นแต่นึกถึงบริบาลฮะที่เขาเพิ่งฝึกหัดเดินแล้วก็เพิ่งฝึกหัดอายุสักประมาณ2ขวบอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ใช่มั้ยปรากฏว่าตอนที่พี่คนนึงเดินก้าวข้ามฐานแห่งความยากลำบากนี้ไปได้คนพี่นะ
1: ครับ
0: น้องซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งเดินมาถึงก็เลยตะโกนเรียกพี่มาช่วยหนูด้วยปรากฏว่าพี่หันกลับมามองเราก็วัดใจเด็กว่าคนพี่จะถอยกลับมาช่วยไหมปรากฏว่าถอยมาจริงคือพี่ถอยกลับมาเหมือนไอ้ความยากลำบากผ่านไปแล้วนะแต่กลับเข้ามาในความยากลำบากรอบนี้ยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกคืออะไรรู้ไหม
1: เขาต้องมาช่วย
0: จูงมือน้องข้ามไปและตอนที่จูงมือน้องข้ามไปจนในที่สุดน้องข้ามสำเร็จน้องสุขใจไหม
1: แน่นอนครับ
0: และน้องมีความรู้สึกประทับใจพี่คนนี้ไหม
1: ใช่คร
0: ับ และพี่คนนี้ได้เป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันไหม
1: ใจฟูฮะได้ช่วยน้อง
0: เราให้เขาขอบคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้คุณธรรมเกิดไหม
1: เกิดโดยอัตโนมัติ
0: แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั้นใช่ไหม
1: เนี่ย
0: มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำแต่มันเกิดขึ้นจากการเจอปัญหาโลกประสาทแล้วเราวัดใจเด็กเหมือนเปรียบเทียบอีกกิจกรรมนึงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ให้เด็กวาดรูปบนโต๊ะวาดได้คล่องมากเลยปรากฏว่าสัปดาห์ไปคุณครูขึงลวดเลยฮะแล้วเอากระดาษลอยบนอากาศดร.พีว่ามันยากขึ้นไหม
1: วาดยากมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะ
0: มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วมันต้องมันขยับไปขยับมานี่นับไม่นับไปที่ลมพัดอาจจะปลิวด้วยนะ
1: ครับ
0: คิดว่าปฏิกิริยาของเด็กคืออะไรฮะ
1: อาจจะบางคนอาจจะลังเลไม่อยากทำไปเลยหรือไม่ก
0: ็ลังเลอ้าวลังเลบางคนก็อาจจะพยายามลงมือทำ
1: ใช่ครับ
0: บางคนก
1: ็
0: ลงไปดิ้นอลวาด
1: ไม่พอใจ
0: ไม่พอใจคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หน้าที่ครูอะไรคือควบคุมอารมณ์เราเห็นอะไรรู้ไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งมาปลอบเพื่อนคนที่ตกในที่นั่นเราว่า
1: เพื่อนที่ร้องไห้อย
0: ู่นะเดี๋ยวไปความงดงามของคุณธรรมมันเกิดตรงไหนรู้ไหมความงดงามมันเกิดขึ้นคือเพื่อนคนที่ทำได้เขาก็มาช่วยเพื่อนคนที่เขาทำไม่สำเร็จจนในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเราไม่ได้สนใจผลของงานแต่เราสนใจความเอื้ออาทรตรงนี
1: ้ในกระบวนการ
0: คำถามคือคุณธรรมเกิดตรงนี้ไหมเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเกิดขึ้นบนท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคซึ่งปัจจุบันนี้หมอแทบจะบอกได้เลยว่าห้องคิงควีน
1: ครับ
0: แจ็คหรือจะมากิฟเต็ดไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกดิจิทัลแบบไหนก็ไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกโรงเรียนบางแห่งเขาเคยบอกหมอเลยด้วยซ้ำไปว่าถ้า20ปีไม่ได้เปลี่ยนระบบเลยเดินเข้าไปในห้องคิงห้องควีนคำถามแรกที่หมออยากรู้เหมือนกันก็คือว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขามีวิชาชีวิตไหมอ่ะแล้วเด็กเหล่านี้เขารู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงเด็กเหล่านี้เขารู้จักในการน้ำใจแบ่งปันไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถฝึกลูกตรงนี้ได้หมอขอยกมือท่านเลยว่าท่านสุดยอดของความเป็นผู้ปกครองเพราะเราอยากประเทศเราอยากได้คนดีที่เก่ง
1: ใช่ครับ
0: คนดีที่เก่งแต่ย้ำว่าต้องเป็นคนดีนะ
1: ดีก่อนนะ

0: แล้วก็เก่งแล้วยิ่งถ้ามีภาวะผู้นำใช้คำ3คำถามหมอก็ได้นะ
1: ครับ
0: เช่น3คำถามหมอในชั้นเรียนอนุบาลลูกๆภารกิจที่ทำไปแล้วเนี่ยสมมติไปปั้นดินน้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคำถามไม่ได้ยากเลยลูกๆรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจอ่ะพอละโอเคเรามาคุยกันซิว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วผลงานนี้จะเอาไปให้ใครเอาไปมอบให้ใครเปเปอร์มาเช่ที่แบบเจ๋งที่สุดเนี่ยลูกจะไปให้ใครหรือเราให้เด็กคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้ำใจแบ่งปันมันจะเกิดขึ้นซะตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล
1: ครับ
0: เวลาเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นสู่ชั้นประถมต่อให้ขึ้นไปอยู่ในห้องต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะมีห้องคิงควีนกิฟเต็ดก็จะไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็จะกลับมาฝึกลูกทั้งหลายเพื่อนของเขาเองคำถามของหมอคือในเมื่ออยู่รู้ว่าโรงเรียนเดียวกันแล้วฉะไหนเลยเนี่ยเราจะไม่คิดแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นประเด็นอะไรที่พ่อแม่จะเสี่ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวนะแล้วหมอให้กำลังใจพ่อแม่ที่ยากจนนะ
1: คร
0: อบครัวที่ยากจนที่อยากจะอยู่ในสภาวะยากลำบากหมอพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องท้าทายโดยยอมรับนะครับว่าสังคมปัจจุบันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาจจะเป็นเรื่องท้าทายค่อนข้างเยอะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราดำรงไว้ซึ่งความดีเนี่ยแต่พลังอึดทึดสู้เด็กที่หมอเคยเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตนะ
1: ครับ
0: ตลอดเกือบ10ปีทั่วประเทศนะครับแม่สู้ชีวิตเนี่ยส่งสัญญาณอันหนึ่งที่ชัดเจนให้กับครอบครัวไทยว่าการที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันขีดเส้นใต้อันนี้ให้ดีๆนะนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันเราพบว่าลูกทุกคนมีพลังอึดทึดสู้หมดเลยครับมีพลังความแกร่งแล้วกลายเป็นภาวะผู้นำคิดและตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาได้ดีมากจึงให้กำลังใจกับครอบครัวที่ยากจนด้วยว่าท่านอยู่ในสภาวะยากลำบากท่านอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ท่านรู้ไหมว่าแบบฝึกหัดชีวิตที่ท่านนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยนั้นเนี่ยท่านกำลังฝึกสิ่งที่คนรวยเขาไม่มี
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ไอเดียดีๆหลายอย่างสำหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานหลายท่านนะครับก็ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับเราจะมีประเด็นดีๆมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะอะไรครับเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตมผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสาย

0: เกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
1: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
2: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอทำแท้แล้ว
3: หาออกไปจากหอทำแท
2: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
3: มรรคมีองค์แปด
4: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
5: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
3: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะอยู่ดักนะจับเลยจับ
0: เลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตามิดเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดินข้ามหน่อยนะ
4: ข้าปีน
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: คิดว่าจะเร็วๆๆๆ

0: ปริ้มตาไปยาวเลย
1: เฮ้ยอย่านะเฮ้ย
2: หยุดนะห้ามทำอันตรายคุณพ่อเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
3: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
2: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
4: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
5: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
6: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
2: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
5: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
2: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
0: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
2: เอ๋อะไรหรอ
0: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
7: โอ้ยเจ้าปัน
2: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
0: อ
2: ้
0: าวรอด้วยสิเข็มทอง
8: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรเมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
9: คำทำคำไทย
6: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
0: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
6: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
0: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
6: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
0: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
6: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
0: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
6: ใช่แล้วใช่แล้ว
9: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอนบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยบ้านก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอด

0: ลอดเรารู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งเนี่ยคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกเออหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าเออทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนพี่จะออกจากงานอ่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าเอ้ยความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณา

ที่คุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: โอ้ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าต่อเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตระเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตระเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของง้าว
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่า

0: รอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
1: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
0: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
4: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
4: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาอาจอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ ็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
6: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ยแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
2: ะ
7: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
4: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้ว อิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัย

0: ที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ตู้หน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: อยู่ครับ
5: น่าจะเก่งเลยค่ะ
6: เออมาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยนะ
4: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย
5: ์ทำไมมันยากจังอะคะ
4: ใช่คร
6: ับ โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
5: ดีค่ะ
6: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลขแปดวิ่งเร็ววิ่งเลขแปดช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8หมุนเอาซ้ายอยู่ในว่าขวาอยู่ในช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
4: เดือนละสิ
6: ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
4: มีเข็มเลย
6: ชวนเข็ม
5: นาฬิกากี่โมงแล้ว
6: ตามเข็มมา
4: สี่โมงแล้วใช
6: ่
4: ไหมใช
6: ่
4: ด
6: ้
4: วย
6: ชวนเข็มเอาไม้ล้ำเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
4: เฮ้ย
6: เท้านำเท้าตามเร็ว
4: เฮ้ย
6: เท้านำ

0: ท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ย
0: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวก้าวก้าวแขนขาสลับข้างก้าว
2: เฮ้ย
0: ก้าวก้าวก้าวไม่พอมาก้าวก้าวก้าวด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกัน
2: ฮึบ
0: ด้านเดียวกัน
1: เดี๋ยว
0: ด้านเดียวกัน
1: เกือบ
0: สลับข้างสี่สามสองด้านเดียวกันท่านข้าแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบ
1: ฮ่า
0: ฮ่าเฮ้ยแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
1: ปากเป็นอะไร
0: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างว่าฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองรอบสุดท้ายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม
1: ไม่เหนื่อย
0: หนึ่งสองสามสุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลางวางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้จะลดค้างนี้อยู่ไหม
0: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: สี่3 2โอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่
0: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: ยังไม่เอาแล้ว
0: เที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามา

0: ท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเคเพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว้
1: ไขว้ไขว้อย่าด่าคุณเด
0: ือ
1: ดอย่าด่าคุณเดือด
0: แขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขาสี
1: ่
0: สามสองโอเคลงลง

0: ครับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นครับโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดลายหน้าแขนเหยียด
1: เชิญ
0: สลับ

0: ข้าว
1: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
1: ค้างไว
0: ้
1: ค้างไว
0: ้ค้างไว้
1: ค้างไว
0: ้
1: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว4 3 2ยืดเอาไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดอกขึ้นค้างไว้โอเคลดแขนหมุนไหล่เรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
0: มากครับ
1: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรอาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้นะทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่มันเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง

ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนและคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกคนเช่นกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะค่ะกิจกรรมของวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราก็จะไปทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือกิจกรรมเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะครูนุ้ยมีกิจกรรมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันก่อนไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะครูนุ้ยก็จะมีบัตรภาพมาให้กับนักเรียนได้ทบทวนความรู้นะคะซึ่งในบัตรภาพนี้นะคะก็จะมีสัตว์ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รูปสัตว์ที่ต่างชนิดกันค่ะแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ออกมาสุ่มหยิบบัตรภาพจากครูนุ้ยนะคะและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้สัตว์ชนิดใดซึ่งสัตว์ในบัตรภาพแต่ละชนิดที่นักเรียนได้ไปนะคะก็จะมีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันนะคะว่าสัตว์ที่อยู่ในบัตรภาพของนักเรียนที่ได้รับไปนะคะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถที่จะดูหรือตอบคำถามไปพร้อมๆกับห้องต้นทางได้นะคะหรือว่าถ้าหากคุณครูนะคะได้เตรียมบัตรภาพให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้ค่ะเด็กๆอยากไปเลือกบัตรภาพกันหรือยังคะ
1: อยาก
0: อยากแล้วใช่ไหมคะไหนคนแรกของกลุ่มยกมือหน่อยค่ะคนแรกประจำตำแหน่งของกลุ่มที่ครูนุ้ยแจกบัตรป้ายสีฟ้าชูสูงๆไหนชูป้ายหน่อยค่ะชูป้ายคนแรกของกลุ่มนะคะเก็บป้ายลงค่ะเดี๋ยวให้คนแรกของกลุ่มนะคะออกมาหยิบบัตรภาพนะคะออกมาหยิบบัตรภาพแล้วจากนั้นให้กลับไปนั่งที่กลุ่มก่อนนะคะแล้วลองดูซิว่าเด็กๆรู้จักสัตว์ที่อยู่ในรูปภาพนั้นหรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนแต่ละกลุ่มที่ครูนุ้ยเลือกเมื่อสักครู่นะคะออกมายืนด้านหน้าได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่ม2ออกมาได้เลยค่ะครูนุ้ยก็จะมีให้นักเรียนเลือกนะคะเราจะเลือกเรียงเป็นกลุ่มเลยไหมเป็นกลุ่ม1ไหนใครกลุ่ม1คะกลุ่ม1ให้กลุ่ม1เลือกค่ะอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันดีกว่ากลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันดีกว่านะคะนับ1 2 3พร้อมกันแล้วให้เพื่อนเปิด1
1: 2 3
0: กลับด้านไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆในชั้นเรียนบอกนะคะว่าได้สัตว์ชนิดใดกลุ่ม1ได้สัตว์ชนิดใดคะ
1: ม้า
0: อะไรนะคะ
1: ไ
0: หนใครตอบกวางยกมือนะคะทําความเข้าใจใหม่นะคะในรูปภาพนี้ก็คือละมังนั่นเองค่ะไหนพูดพร้อมกันสิคะละมัง
1: ละม
0: ังนะคะถือไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะมากลุ่มที
1: ่
0: เป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3นาวาได้สัตว์ชนิดไหนคะ
1: ทะเล
0: อะไรนะคะ
1: เต
0: ่
1: าทะเล
0: ไหนพูดพร้อมๆกันเต่าทะเล
1: เต่าทะเล
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ชูหน่อยค่ะกลุ่มที่4ได้สัตว์ชนิดไหนคะอะไรนะคะมี2เสียงหนูแกสบี้กับหนูแฮมสเตอร์ใช่ไหมคะในภาพนี้คือหนูแกสบี้ไหนพูดพร้อมกันสิคะหนูแกสบี้
1: หนูแกสบี้
0: หนูแกสบี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าหนูแฮมสเตอร์นะคะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่2เดี๋ยวครูนุ้ยถือให้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยถือให้ค่ะกลุ่มที่2ได้อะไรคะอะไรนะคะพูดพร้อมๆกันผีเสื
1: ้อ
0: ผีเสื้อต่อไปค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5เพื่อนๆช่วยดูหน่อยค่ะกลุ่ม5ได้สัตว์ชนิดไหน อะไรนะคะชูการ์ไรเดอร์หรือเราเรียกว่ากระรอกบินไหนพูดพร้อมๆกันสิคะกระรอกบินกระรอกบินค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนแต่ละกลุ่มก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะขอส่งสัญญาณปรบมือ1ครั้ง1ครั้งพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วทีนี้เรามาฟังกติกากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อนักเรียนกลับไปที่กลุ่มของตนเองใช่ไหมคะพอกลับไปถึงแล้วให้แต่ละกลุ่มหันหน้าเข้าหากันและพูดคุยนะคะว่าสัตว์ในรูปภาพของนักเรียนนะคะใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ว่านักเรียนควรที่จะคุยกันโดยใช้เสียงที่เบานะคะคุยกันใช้เสียงเบาเพราะว่าถ้าเราคุยเสียงดังจะเป็นยังไงคะพอเสียงดังๆแล้วก็อาจจะไปรบกวนเพื่อนกลุ่มอื่นทำให้เพื่อนกลุ่มอื่นไม่ได้ยินเสียงกันใช่ไหมคะก็จะทำให้พูดเสียงดังขึ้นอีกนะคะดังนั้นพอกลับไปแล้วเราคุยให้เราใช้เสียงแบบไหนเสียงแบบเบาๆนักเรียนทำได้คะไหนใครทำได้ยกมือหน่อยคนเก่งนะคะถ้าทำได้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลาในการทำกิจกรรมเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะไปหาเพื่อนที่โต๊ะได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพูดคุยกันว่าสัตว์ในบัตรภาพแต่ละชนิดใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: ใช้หมอในการตรวจเลือดใช้หมอในการตรวจเลือดใช้หมอในการตรวจเลือด
0: นักเรียนอย่าลืมส่งต่อบัตรภาพนะคะนักเรียนส่งต่อบัตรภาพไว้ตรงกลางเลยไว้ตรงกลางคุณนุ้ยขอกลุ่มป้ายกลุ่มหน่อยค่ะขอป้ายกลุ่มหน่อยส่งต่อได้นะคะสมมติว่าเราจับคู่เพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะส่งต่อให้เพื่อนดูต่อได้เลยว่าเต่าทะเลใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณไม่ขยับป้ายให้อย่าลืมดูนะคะว่าผีเสื้อเนี่ยใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะคะพอดูแล้วก็ส่งให้คู่ต่อไปให้บีดดูก่อนบีดดูซิว่าบัตรว่ารูปภาพนะคะสัตว์ในรูปภาพใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: เขาผิด
0: อ่ะแล้วก็ส่งต่อไปให้กับออบิทกลุ่มสี่กลุ่มสี่อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะคะส่งต่อให้คู่ของเพื่อนได้ค่ะแล้วให้เพื่อนดูนะคะว่าหนูแกสบี้เนี่ยใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไร
1: ปาก
0: ใช้ปากทำหน้าที่อะไรลองบอกคุยกันในกลุ่มบอกเพื่อนแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังไหนถ้าพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วให้คุณนุ้ยฟังหน่อยพร้อมหรือยังไหนถ้าพร้อมแล้วพูดพร้อมกันพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะ
0: นะคะถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางจอแล้วก็มาถึงเวลาที่เด็กๆต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะคะทีนี้เวลาเราจะตั้งใจฟังเพื่อนเราควรทำยังไงเราต้องปฏิบัติยังไงคะตอนนี้กลุ่ม1เรียบร้อยยังกลุ่ม2กลุ่ม3หันหน้ามาทางนี้ก่อนค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถที่จะตอบคำถามไปพร้อมๆกับครูนุ้ยและก็เพื่อนๆในห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะมาดูที่ภาพแรกกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะคว่ำบัตรภาพก่อนคว่ำบัตรภาพลงค่ะคว่ำลงก่อนนะค่ะมาดูที่ภาพแรกกันนะคะว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดนะคะถ้า สัตว์ชนิดนั้นตรงกับของกลุ่มไหนให้เป็นกลุ่มนั้นตอบนะคะมาดูสัตว์ชนิดแรกกันค่ะภาพนี้คือหนูแกสบี้กลุ่มไหนได้หนูแกสบี้คะกลุ่มที่4ขอตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอคำตอบค่ะบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าหนูแกสบี้ใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
3: ปาก
0: ใช้ปากหนูแกสบี้ตัวนี้ใช้ปากทำที่อะไรคะ
3: กิน
0: กินนะคะแล้วมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะนำเสนอคำตอบอีกไหมคะค่ะนอกจากจะใช้ปากทำหน้าที่กินแล้วยังใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่อะไรอีกบ้าง
3: ตา
0: ใช้อะไรนะคะ
3: ตา
0: ใช้ตาใช้ตาทำหน้าที่อะไรคะ
3: ดู
0: ดูหนูแกสบี้ตัวนี้น่าจะใช้ตาดูอะไรอยู่คะเนี่ย
3: อาหาร
0: ดูอะไรนะคะ
3: อาหาร
0: ดูอาหารมีใครจะให้ข้อเสนอแนะหรือมีคำตอบที่แตกต่างไหมคะป้ายสีฟ้าอยู่ที่ใครป้ายสีฟ้าอยู่ที่ใครชูหน่อยค่ะไหนหันษาหันษาตอบหน่อยค่ะใช้อะไรนะคะใช้หูหนูแกสบี้ตัวนี้น่าจะใช้หูทำหน้าที่อะไรคะกำลังฟังเสียงนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะหนูแกสบี้ในรูปภาพนี้นะคะใช้ปากทำหน้าที่กินอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะหนูแกสบี้ยังมีฟันนะคะที่ช่วยทำหน้าที่กัดแทะและบดเคี้ยวอาหารด้วยค่ะมาดูภาพที่2กันค่ะภาพที่2เป็นกระรอกบินนะคะกระรอกบินกลุ่มไหนได้กระรอกบินคะกลุ่ม5ขอตัวแทนออกมาเลยค่ะมะลิได้ค่ะบอกเพื่อนๆหน่อยนะคะว่ากระรอกบินตัวนี้นะคะใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้าง
3: เอาไว้มีจมูกเอาไว้ดมอาหารค่ะ
0: ไว้ดมอาหารแล้วสัตว์ชนิดนี้นะคะกำลังทำอะไรอยู่คะ
3: กำลังกิน
0: กำลังกินแล้วหนูดูภาพนี้นะคะสังเกตไหมเขาใช้ส่วนไหนที่ทำหน้าที่ในการกินอาหาร
3: ปาก
0: ค่ะแล้วหนูดูด้วยนะคะว่าส่วนไหนที่ใช้ทำหน้าที่ในการหยิบอาหารด้วยคะจับอาหารอยู
3: ่มือ
0: ใช้มือสัตว์มีมือไหมคะไม่มีแต่เราจะเรียกว่าอะไรคะ
4: เท้า
0: เท้าหรือตีนตีนส่วนหน้าของเขานะคะสามารถทำหน้าที่ในการหยิบจับอาหารได้ด้วยนะคะเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าตีนของกระรอกบินตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
4: มีกรงเล็บ
0: มีกรงเล็บลักษณะนิ้วของเขาเป็นยังไงคะ
4: แหลม
0: เล็บของเขาแหลมใช่ไหมคะลักษณะตีนของเขาก็จะประกอบไปด้วยนิ้วใช่ไหมคะคล้ายๆกับมือนั่นเองซึ่งใช้ทำหน้าที่ในการช่วยหยิบจับอาหารได้นะคะค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปกันค่ะสัตว์ชนิดต่อไปนะคะเป็นอะไรคะเต่าทะเลนะคะนาวานาวาบอกเพื่อนหน่อยค่ะว่าเต่าตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
5: ว่ายน้ำ
0: กำลังว่ายน้ำแล้วเต่าทะเลตัวนี้ใช้ส่วนใดของร่างกายที่ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ
6: ขา
0: ใช้ส่วนไหนนะคะ
6: ขา
0: ใช้ขาและเพื่อนๆต้นทางและปลายทางเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะเต่าทะเลตัวนี้นะคะใช้ตีนนะคะทำหน้าที่ในการช่วยให้ว่ายน้ำได้นะคะเราจะใช้คำว่าตีนก็ได้นะคะในสัตว์นะคะเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าตีนของเต่าทะเลมีลักษณะเป็นอย่างไร
4: เ
0: ป็นแบบไหนคะแบนๆลักษณะแบนๆจะช่วยให้เขานะคะว่ายน้ำได้นั่นเองค่ะค่ะปรบมือให้กับนาวาด้วยนะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปกันค่ะสัตว์ชนิดนี้คือกระมังนะคะขอคนแรกที่ครูนุ้ยเลือกไว้ค่ะค่ะอะตอมขอไม้ด้วยค่ะนาวาค่ะไหนบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าละมั่งนะคะกำลังทำอะไรอยู่คะ
3: ใช้เข่าขวิดกันค
0: ่
3: ะ
0: ใช้เข่าขวิด ลักษณะของการขวิดแสดงว่า2ตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรนะคะ
3: ต่อสู
0: ้ต่อสู้ต่อสู้โดยใช้ส่วนใดของร่างกายใช้เขามาชนกันใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วละมั่งตัวนี้ยังใช้อะไรด้วยที่ทำหน้าที่ในการยืน
1: ขา
0: ใช้อะไรนะคะใช้ขาและอะไรคะ
3: ตีน
0: ตีนนะคะมาดูเฉลยกันค่ะละมั่งตัวนี้นะคะกำลังใช้เขาทำหน้าที่ต่อสู้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับอะตอมด้วยค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มผีเสื้อขอตัวแทนกลุ่ม2ค่ะหยิบไมค์มาด้วยเลยค่ะผีเสื้อตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
3: บิน
0: บินและผีเสื้อตัวนี้ใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่บินคะ
3: ปลีก
0: ใช้อะไรนะคะ
3: ปลีก
0: ปีกไหนพูดใหม่สิคะปีก
3: ปีก
0: อีกครั้งค่ะปีก
3: ปีก
0: ค่ะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะเด็กคิดว่าเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะผีเสื้อตัวนี้นะคะกำลังบินอยู่นั่นเองซึ่งผีเสื้อตัวนี้นะคะก็ใช้ปีกทำหน้าที่บินนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าผีเสื้อเกิดปีกหักนักเรียนคิดว่าผีเสื้อจะบินได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเจอของสวยๆงามๆผีเสื้อสวยใช่ไหมคะแล้วเราถ้าเราวิ่งไปไล่จับเขาปีกของเขาก็อาจจะทำไม่ได้หักแล้วเขาจะบินได้ไหมคะไม่ได้นะคะผีเสื้อตัวนี้น่าจะบินไปไหนคะเนี่ยอาจจะบินไปหาอาหาร

0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในวันนี้กันวันนี้นะคะเด็กๆได้ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์กันแล้วนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์ของเราในวันนี้คือนักเรียนจะได้เปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมของเด็กๆอาจจะต้องใช้เวลาและใช้การเขียนเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ข้อ1นะคะให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า7ค่ะ2นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ในใบงานหน้า9ถึงหน้า11นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางให้นักเรียนร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะ2ค่ะช่วยเขียนเฉลยคำตอบของนักเรียนบนกระดานซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยวันนี้เราจะใช้ใบงานด้วยนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานกันค่ะเราจะใช้ใบงานนะคะในหน้าที่7นะคะใช้ใบงานในหน้าที่7ซึ่งจะมีคำถามทั้งหมด3ข้อเป็นการเขียนตอบลงไปนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเขียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมหยิบแบบฝึกหัดเปิดไปหน้าใบงานที่7ค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอเดินเก็บนะคะบัตรภาพก่อนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะเปิดใบงานไปหน้าที่7นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเปิดเจอหรือยังคะหน้าที่7เปิดเจอแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเตรียมดินสอไว้เลยไหนดินสออยู่ที่ไหนคะเด็กถือไว้ในมือแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนเด็กๆฟังคุณครูนุ้ยสักนิดหนึ่งนะคะเรามาฟังคำถามกันค่ะคำถามข้อที่1นะคะถามว่าส่วนต่างๆของสัตว์มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันให้นักเรียนนะคะเลือกคำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีคำทั้งหมดกี่คำคะนักเรียนดูให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะมีกี่คำคะมี2คำเด็กๆชี้คำนี้พร้อมกันค่ะแล้วอ่านออกเสียงตามครูนุ้ยนะคะอ่านว่าแตกต่างอีกครั้งค่ะแตกต่างต่อไปค่ะชี้อีกคำหนึ่งนะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะส่วนต่างๆ
2: ส่วนต
1: ่
2: าง
1: ๆทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะนำคำสองคำไปเติมลงช่องไหนดีก่อนอื่นเลยมาอ่านตรงนี้ก่อนนะคะของสัตว์มีลักษณะ
2: ของส
1: ั
2: ตว์ม
1: ี
2: ล
1: ัก
2: ษณะ
1: จุดจุดจุด
2: ก
1: ันเราต้องเอาไปเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เอ๊ะอะไรนะของสัตว์อะไรนะของสัตว์เราจะใช้คำว่าแตกต่างหรือส่วนต่างๆดี
2: ส่วนต
1: ่
2: างๆ
1: ไหนใครจะใช้ส่วนต่างๆชูป้ายสีฟ้าคนถัดไปค่ะให้คนถัดไปนาวาส่งให้เพื่อนค่ะนาวาส่งให้เพื่อนค่ะไหนใครจะตอบต่างๆส่วนต่างๆบ้างค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเขียนคำว่าส่วนต่างๆลงไปค่ะหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเขียนคำว่าส่วนต่างๆค่ะคำไหนคะนั

0: คำที่ครูนุ้ยวงเดี๋ยวครูนุ้ยวงให้ดูนะเดี๋ยวครูนุ้ยวงให้ดูก่อนคำนี้นะคะสุวรรณต่างๆแล้วนำคำนี้ไปเขียนนะคะใช่แล้วค่ะและแน่นอนเหลืออีกหนึ่งคำคือคำว่าแตกต่างเราก็นำไปเขียนเติมอีกหนึ่งช่องที่ว่างอยู่นะคะนักเรียนสามารถเขียนเติมลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเขียนเติมคำตอบให้เรียบร้อยก่อนค่ะเขียนได้ไหมคะกลุ่มไหนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะดูสมาชิกด้วยนะคะถ้ากลุ่มไหนเขียนเรียบร้อยแล้วให้คนต่อไปโชว์แผ่นป้ายสีฟ้าค่ะดูเพื่อนในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะถ้าสมาชิกในกลุ่มเขียนครบแล้วชูป้ายสีฟ้าให้ครูนุ้ยดูหน่อยค่ะกลุ่ม4เขียนเรียบร้อยแล้วกลุ่ม5เรียบร้อยยังคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วชูป้ายสีฟ้าเลยกลุ่ม3ส่งต่อให้เพื่อนยังคะกลุ่ม3เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยกลุ่ม1เรียบร้อยยังคะค่ะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเขียนได้ไหมคะถ้านักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วให้คุณครูปลายทางนะคะพาอ่านคำถามในข้อที่2ก่อนได้นะคะตอนนี้ต้นทางพร้อมไปข้อที่2หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามข้อที่2กันคำถามข้อที่2นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะข้อที่2ถามว่าส่วนใดของสัตว์2ชนิดที่ทำหน้าที่เหมือนกันและทำหน้าที่อะไรยกตัวอย่างดังนั้นในข้อนี้เดี๋ยวเรามาตกลงในชั้นเรียนกันนะคะว่าเราจะเลือกสัตว์ชนิดใดกันบ้างแล้วเราก็จะมาเขียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนคะเดี๋ยวเราเลือกสัตว์มา2ชนิดเราจะเลือกสัตว์ชนิดไหนก่อนดีเลือกสัตว์ชนิดไหนก่อนดีคะอะไรนะคะเหมียวเหมียวนี่คือสัตว์ชนิดไหนคะแมวไหนใครจะให้เป็นแมวบ้างยกมือหลายคนเลยนะคะเด็กๆเราต้องไปเลือกส่วนต่างๆกันก่อนเราจะเลือกส่วนไหนของแมวก่อนดีเลือกมา1ส่วนเอาอะไรนะคะส่วนไหนดีไหนใครจะเลือกปากยกมือใครเลือกหูใครเลือกขาไหนใครอยากเลือกอะไรอีกไหนใครเลือกจมูกขอดูมือหน่อยขอใหม่อีกรอบหนึ่งใครจะเลือกหูยกสูงๆหูของแมวจมูกของแมวสูงๆขาของแมวคุณรู้จะเลือกเฉพาะที่เยอะที่สุดนะค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้สักครู่ขอเลือกเป็นจมูกนะคะจมูกมาเริ่มเขียนที่จมูกก่อนนะคะจมูกมีจอจาน มอม้าสระอูและกอไก
1: ่จมูกของ
0: แมวช่องแรกนะคะเขียนคำว่าจมูกแล้วก็เขียนแมวมอแอวอแมวเราจะเริ่มเขียนที่สระแอก่อนมอมาแล้วตามด้วยวอแหวนทีนี้เราเลือกสัตว์มาแล้ว1ชนิดใช่ไหมคะยังเหลืออีก1ชนิดแมวกับอะไรดีกระต่ายไหนใครจะเลือกกระต่ายยกมือนะคะกระต่ายนะกระต่ายเดี๋ยวเราเขียนคำที่เราเขียนง่ายๆก่อนไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะต้องใช้เวลาในการเขียนนานนะคะเขียนคำว่ากระต่ายซึ่งคำนี้เด็กๆเคยเจอแล้วใช่ไหมคะค่ะแมวกับกระต่ายกรอะกระตออายอตายไม้เอกตายกระต่ายจมูกของแมวกับกระต่ายทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรคะดมกลิ่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันดังนั้นจมูกของแมวกับกระต่ายทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกันก็คือทำหน้าที่ดมกลิ่นดังนั้นเราจะต้องเขียนคำว่าดมกลิ่นลงไปนะคะคำว่าดมกลิ่นเริ่มที่ดอเด็กมอมาค่ะดอโอมอดมกลออีนอกลิ่นไม่เอกกลิ่นดมกลิ่นเขียนเติมทั้งหมดกี่คำคะเนี่ย1 2 3 4คำด้วยกันค่ะพอจะเขียนได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะเลือกส่วนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่จมูกก็ได้นะคะหรืออาจจะเลือกเขียนสัตว์ชนิดอื่นที่แตกต่างไปจากต้นทางก็ได้ค่ะอาจจะเป็นไก่กับกระต่ายก็ได้นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะคะว่าส่วนนั้นทำหน้าที่อะไรที่เหมือนกันไหนกลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วชูป้ายฟ้าหน่อยค่ะกลุ่มไหนที่มีนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ถือป้ายฟ้ามีไหมส่งต่อให้เพื่อนเลยกลุ่ม5เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม3เรียบร้อยเหลือกลุ่ม1กับกลุ่ม2กลุ่ม1เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม2ล่ะคะเหลืออีกนิดนึงใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไปข้อที่3ยังคะไหนมีใครพร้อมไปข้อที่3แล้วบ้างหลายคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปข้อที่3กันนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3เยอะนิดนึงนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านคำกันก่อนจะมีคำกำหนดมาให้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะคำแรกอ่านพร้อมๆกันเหมือนกันมันยังไม่ได้ยินเลยค่ะอ่านใหม่พร้อมๆกันค่ะเหมือนกันนักเรียนใช้ดินสอชี้ไปคำนี้ด้วยกลุ่มหนึ่งชี้หรือยังข้อที่3นะข้อที่3นะคะกลุ่ม3กลุ่ม3ยังไม่ชี้เลยชี้คำว่าเหมือนกันก่อนเราก็จะได้อ่านได้ข้อที่3นะมีเลข3อ่านใหม่อีกครั้งพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเหมือนกันขออีกรอบค่ะเหมือนกันต่อไปค่ะคำต่อไปชี้คำต่อไปก่อนอ่านพร้อมกันค่ะแตกต่างชี้คำต่อไปค่ะอ่านพร้อมๆกันนะคะลักษณะ คำต่อไปค่ะชี้คำต่อไปที่หอหีบอ่านพร้อมๆกันค่ะหน้าที
2: ่
0: หน้าที
2: ่
0: และยังมีอีกคำหนึ่งไหมคะมีคำสุดท้ายอ่านพร้อมๆกันค่ะส่
2: วนต
0: ่
2: างต่าง
0: ส่
2: วนต
0: ่
2: างต
0: ่
2: าง
0: ทีนี้นักเรียนฟังครูนุ้ยนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆเลือกคำข้างบนมาเติมนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีอะไรดีคะจุดๆเอาคำไหนดีมีอะไรนะคะเหมือนกันแตกต่างลักษณะหน้าที่ส่วนต่างๆเลือกคำไหนลงไปไหนใครแตกต่างยกมือใครเลือกหน้าที่และมีเลือกอื่นๆอีกไหมใครจะเลือกส่วนต่างๆยกมือเราลองมาอ่านดูไหมคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีหน้าที่ที่มีลักษณะและหน้าที่เอ้าคำมันชนกันนะคะนักเรียนเราควรจะใช้คำไหนดีคำว่าหน้าที่มีสองหน้าที่แล้วเราควรจะเลือกคำไหนดีคะแตกต่างสัตว์แต่ละชนิดมีแตกต่างที่มีลักษณะและหน้าที่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหมคะเราลองเปลี่ยนอีกคำหนึ่งค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เด็กๆคิดว่าถ้าเราเลือกคำว่าส่วนต่างๆฟังแล้วน่าจะเป็นประโยคที่ถูกต้องมากกว่าไหมคะมากกว่านะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเติมคำว่าส่วนต่างๆลงไปคำไหนคะคือคำว่าส่วนต่างๆก็คือคำที่เป็นสีฟ้านะคะคำนี้ค่ะให้นักเรียนเติมลงไปเริ่มที่ช่องแรกนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆนักเรียนสามารถนะคะดูคำด้านบนของนักเรียนที่กำหนดมาให้ได้นะคะแล้วก็เขียนตามลงไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เราจะเลือกคำไหนต่อไปดีคะเหมือนกันนะคะและมีใครที่ตอบแตกต่างจากนี้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเติมคำต่อไปกันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์แต่ละส่วนมีลักษณะหน้าที่ที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะแตกต่างดังนั้นเราจะเติมคำว่าแตกต่างกันค่ะก็คือคำที่2นะคะคำที่2นักเรียนวงคำที่2แล้วก็เขียนลงไปได้เลยค่ะคำว่าแตกต่างกันเขียนแค่คำว่าแตกต่างนะคะนักเรียนเขียนไปด้วยตอบคุณนุ้ยไปด้วยได้ไหมคะได้นะคะสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่จุดๆหรือแตกต่างกันคำข้างหน้าน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะมีคำว่าแตกต่างไปแล้วเหลือคำว่าเหมือนลักษณะกับคำว่าหน้าที่หน้าที่ใช่ไหมคะสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่จุดๆๆหรือแตกต่างกันมีเพื่อนบอกว่าหน้าที่คุณนุ้ยขอแอบใบ้นิดนึง
1: มีคำว่าหอหีบเหมือนกับคำว่าหน้าที่

ยแต่เป็นสระเอือต้องใช้คำว่าอะไรคะเหมือนกันใช่ค่ะสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่เหมือนกันคำแรกนะคะใช้คำแรกค่ะคำนี้นะคะนักเรียนเขียนเติมคำว่าเหมือนกันลงไปค่ะนักเรียนเขียนได้ไหมคะได้นะคะเหลืออีก2คำนะคะและแต่ละส่วนอาจมีจุดๆและจุดๆเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้เหลือคำว่าลักษณะกับหน้าที่เราก็จะนำ2คำนี้ไปเติมใช่แล้วค่ะเราจะต้องเติมคำว่าอะไรลงไปก่อนนะคะลักษณะเก่งมากค่ะลักษณะคือคำที่3นะคะนักเรียนคำนี้นะคะคุณนุ้ยเขียนถูกต้องลงไปนะให้นักเรียนนำคำที่3ลงไปเติมค่ะคำว่าลักษณะนะคะและหน้าที่ดังนั้นนะคะในข้อที่3นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันและแต่ละส่วนอาจมีลักษณะและหน้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ค่ะเด็กๆเมื่อยกันยังคะเมื่อยแล้วใช่ไหมคะคุณนุ้ยยังมีต่ออีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะให้นักเรียนกลับไปเขียนเป็นการบ้านแต่ก่อนจะกลับไปทำเป็นการบ้านคุณนุ้ยจะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะตอบกันในห้องเรียนก่อนถ้ากลุ่มไหนทำเสร็จแล้วให้เก็บแบบฝึกหัดนะคะลงใส่ใต้โต๊ะได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเก็บแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะใส่ใต้โต๊ะได้เลยค่ะและขออีกหนึ่งอย่างเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะพร้อมที่จะไปตอบคำถามกันคุณนุ้ยนับ5ถอยหลังนะคะ5 4นะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกลุ่ม4ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม4กลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม2ปรบมือ5ครั้งขอเร็วๆกว่านี้หน่อยค่ะกลุ่ม3ปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมกันเลยกลุ่ม5ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม1ปรบมือ5ครั้งคราวนี้เดี๋ยวเราช่วยกันตอบนะคะคุณนุ้ยจะฟังนะว่ากลุ่มไหนตอบคำถามได้นะคะในใบงานที่3นะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็หน้า11นะคะก็จะมีรูปภาพมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพแต่ละภาพนะคะมีส่วนที่วงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์นะคะซึ่งใต้รูปภาพก็จะมีพยัญชนะอยู่มาดูที่ภาพกอกันเลยค่ะภาพกอไก่นะคะวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนเขาต่อมาค่ะภาพขอไข่วงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของตาต่อไปค่ะภาพคอควายวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของขาต่อไปค่ะภาพงองูวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะที่ปีกนะคะภาพจอจานนะคะวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะหูต่อไปค่ะภาพฉอชิงวงกลม

กลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะครีบต่อไปค่ะภาพชอช้างวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของหางทีนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนช่วยตอบด้วยวาจานะคะว่าแต่ละข้อ

0: ค่ะในกลุ่มไหนตอบคอควายเมื่อสักครู่นะคะต่อไปค่ะข้อ2ส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ฟังเสียงคือ
1: จอจาน
0: พยัญชนะไหนคะ
1: จอจาน
0: จอจานนะคะต่อไปค่ะส่วนของร่างกายสัตว์ที่ใช้ต่อสู้เขาตรงกับพยัญชนะ
1: กอ
0: ไก่ส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ว่ายน้ำพยัญชนะอะไรคะชอฉิ่งถูกต้องค่ะส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ปัดแมลงคือหางตรงกับพยัญชนะชอช้างต่อไปค่ะส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้มองดูคือขอไข่และสุดท้ายส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้บินงูนะคะต่อไปค่ะช่วยครูนุ้ยตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่2จากรูปจะเป็นรูปอะไรคะนกแก้วและที่วงกลมคือส่วนของ
1: ป
0: ีกนะคะคำถามข้อที่1ถามว่าส่วนต่างๆของนกแก้วมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันและหน้าที่ของแต่ละส่วนของนกแก้วล่ะคะเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: ก็แตกต่างเช่นกันและข้อสุดท้ายถ้าปีกของนกแก้วได้รับบาดเจ็บจะส่งผลต่อนกแก้วอย่างไร
1: บ
0: ิน
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้บินไม่ได้จะทำให้นกแก้วเป็นไงคะ
1: เ
0: จ็บบินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะถ้าปีกของนกแก้วได้รับบาดเจ็บนะคะนกแก้วจะบินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้กันนะคะจากเรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์ส่วนต่างๆของสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีหลายส่วนและแต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันนะคะแล้วถ้าเป็นสัตว์ต่างชนิดกันล่ะคะสัตว์ต่างชนิดกันจะมีลักษณะและหน้าที่เป็นอย่างไรแต่ละส่วนของสัตว์ที่ต่างชนิดกันไปจะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันและทำหน้าที่ล่ะคะเอออาจจะมีเหมือนกันใช่ไหมคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะอาจจะมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้เช่นนะคะขาของแมวและขาของไก่ทำหน้าที่อะไรคะ
1: เดิน
0: เหมือนกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันไปค่ะค่ะกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปจะมีใบงานที่4เรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของพืช2แว่นขยาย3ต้นพืชที่มีดอกและผลมีรากลำต้นใบดอกและเมล็ดนะคะเช่นต้นพริกหรือเป็นต้นมะเขือก็ได้4บัตรคำส่วนต่างๆของพืชและสุดท้าย5แบบประเมินตนเองนะคะในส่วนของเอกสารนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

ยังจำเจ็ดมหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้งเจ็ดเดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขา

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: มีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
0: ไปกันไปกัน
5: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่เจ็ดมหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่เจ็ดมหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
2: ๆอืม
0: เหมือนกัน
3: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พ
6: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างคะกลับไปทบทวนอ่านคำเขียนคำแล้วบ้างคะขอหัวใจให้คุณครูหน่อยค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย เสียงสั้นๆเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอียได้ถูกต้อง2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอียได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนค่ะก่อนจะเริ่มสระเอียในวันนี้ขอทบทวนสระเอะได้ไหมคะ
1: ได้
0: เมื่อวานเราเรียนในเรื่องสระเอะกันไปแล้วใครยังจำได้บ้างสระเอะด้านหน้าสุดเลยจะมีอะไรลูกมีระเออยู่ข้างหน้าแล้วก็อะไรต
1: ่อ
0: มีออ่างอย่าลืมเติมพยัญชนะก่อนนะคะแล้วก็จะมีออ่างแล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยมีสระ
1: อา
0: หรืออะนะสระอะอยู่ด้านหลังสุดเลยอย่างเช่นนี่ไงคะนี่เลยมีเอเว้นเอาไว้เติมพยัญชนะต้นแล้วมีตัวอ๋อแล้วก็มีอะไรคะสระอะอยู่หลังสุดนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะมีใครกลับไปฝึกอ่านมาแล้วบ้างใครอยากจะอ่านแล้วยกสองมือพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านพร้อมคุณครูได้เลยนะคะอาเกอะ
1: อาเกอะ
0: เจอเตารีด
1: อาเกอะเจอเตาร
0: ี
1: ดใหม
0: ่เสื้อปู่ไทย
1: เสื้อป
0: ู่
1: ไทย
0: ดูเปื้อนเปลอะ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี
1: ้
0: เก้าอี้สี
1: เทาม
0: ีฝุ่นเคลอะ
1: พ
0: ี่
1: เดอะ
0: พี่เดอะทำให
1: ้
0: พี่เดอะทำให้หายเลอะเทอะเก่งมากๆไปกันต่อเลยถึงเวลาเล่นเกมแล้วใครอยากเล่นเกมบ้างคะโอ้โหทั้งห้องอยากเล่นเกมเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางก็อยากจะเล่นเกมทุกคนเลยเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังกติกาให้ดีเกมนี้มีชื่อว่าปรบมือกับสระเอียอ่ะเด็กๆลองปรบมือหนึ่งครั้งถ้าคุณครูพูดว่าเอียให้ปรบมือหนึ่งครั้งเอามาเอียแต่ถ้าเป็นสระอื่นต้องปรบมือไหมคะ
1: ไม
0: ่ต้องเลยฟังดีๆนะคะเอ๊ะครูจะฟังเสียงดูสิคะว่ามีใครแอบหลงกลหรือเปล่ามีใครโดนหลอกหรือเปล่าปรบมือเฉพาะได้ยินเสียงคำว่าสระเอียถ้าคุณครูพูดว่าเอียให้ปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพูดว่าอาต้องปรบมือไหม
1: ไม
0: ่พูดว่าอะต้องปรบมือไหม
1: ไม
0: ่ต้องพูดว่าเอียเท่านั้นพร้อมไหมคะสะบัดมือเตรียมพร้อมฟังดีๆสระนี้คือสระอะโหเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่ามีสมาธิด้วยนะคะอิใช่หรือเปล่าโอ้โหโดนหลอกไปแล้วต้องเป็นสระเอียเท่านั้นค่ะมาลองกันใหม่อ่ะเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการซ้อมมือนะคะเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะลองทำตามเพื่อนๆได้เลยนะคะฟังดีๆ1 2 3สระอ่ะอิเอียเก่งมากเอ๊ยังมีบางคนลืมปรบมือมาเริ่มกันใหม่ขออีกหนึ่งครั้งสระเอียเอียเอียไม่ใช่เอียนะคะคนละสระกันเอียเป็นเสียงสั้นๆเลยแต่ถ้าเอียเป็นเสียงยาวระวังโดนหลอกต่อไปสระอูอือเอีย เก่งมากขออีกหนึ่งครั้งขอลองอีกหนึ่งครั้งสระอืออุเอียเยี่ยมมากครั้งสุดท้ายสระอาอีเอียโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะสระเอียเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรอยู่ข้างหลังยอยักษ์ตัวยอนั่นเองแล้วสุดท้ายเลยตามหลังสุดเลยคือสระอะเมื่อรวมกันแล้วเราจะออกเสียงว่าเอีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย เอีย เก่งมากแล้วพยัญชนะที่เราจะใส่เนี่ยลูกใส่ตรงไหนคะ
2: ตรงข
0: ีดนี่เก่งมากเลยเพราะว่านี่เลยค่ะเว้นเอาไว้แล้วจะอยู่ข้างในนี่เลยพยัญชนะต้นถ้าเราใส่เข้าไปก็จะอยู่ตรงกลางข้างในนี้เลยค่ะผสมกับสระเอียนั่นเองเด็กๆอยากเขียนสระเอียไหมคะ
1: อยาก
0: นิ้ววิเศษพร้อมพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นิ้ววิเศษของเด็กๆพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มเขียนสระเอียกันเลยต้องเริ่มจากเอด้านหน้าก่อนนั่นเองอ่ะส่งพลังมาให้คุณครูเลยค่ะ1 2 3เขียนเอด้านหน้าก่อนนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไปอ่ะเอมาแล้วขาดอะไรอีกคะ
1: อ
0: ีแต่อย่าลืมพยัญชนะต้นจะอยู่ตรงกลางครูขอขีดเอาไว้เลยแล้วใส่อะไรนะสระอีหนึ่งขีดอ่ะเขียนพร้อมกันค่ะอยู่ด้านบนนะคะขีดไปด้านหน้าโค้งกลับมาด้านหลังค่ะแล้วสระอีมีกี่ขีดลูก
1: 1
0: ขีดลงมาเอ๊ะขาดอะไรเอ่ย
1: ย
0: อยักษ์งั้นมาเขียนยอยักษ์พร้อมๆกันเลยค่ะต้องเริ่มจากหัวก่อนนั่นเองม้วนหัวกลมๆยักษ์นิดนึงแล้วก็ตรงไปข้างหลังตรงขึ้นไปอะไรต่อคะมีสระอะไรอีกคะมีรูปสระอะอยู่ด้านหลังนะคะม้วนหัวกลม

0: แล้วโค้งตวัดขึ้นนิดนึงม้วนหัวกลมๆโค้งแล้วตวัดขึ้นนิดนึงอ่ะเด็กๆมาดูเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนอยู่ในบรรทัดถูกต้องไหมคะลูกคุณครูอาจจะเขียนเบี้ยวไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดานจะใหญ่มากเลยอ่ะเด็กๆดูวิธีการเขียนจะอยู่ในบรรทัดทุกตัวเสมอกันเลยไหมเท่ากันหมดเลยยกเว้นสระอีจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะจะมีอะไรสนุกอีกหรือเปล่านะมาดูกันเลยได้เวลาสนุกอีกแล้วเพราะเกมนี้มีชื่อว่าลมเพลมพัดคำสระเอี่ยมาดูกันเลยค่ะคุณครูมีคำศัพท์ด้วยมาทั้งหมด4คำใครอยากรู้แล้วบ้างยกมือใครอยากเล่นเกมแล้วบ้างยกมือถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาดูกันเลยค่ะคำทั้งหมดมี4คำเอ๊ะทำไมคุณครูต้องให้เด็กๆเรียนรู้คำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆทุกคนจะมีบัตรคำส่วนตัวเลยของแต่ละคนเลยพร้อมไหมคะมาดูสิคะว่าสระเอียเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วมาดูคำแรกกอเอียเกียไม่ตรีเกีย
1: กอเอ
0: ีย
1: เก
0: ีย
1: ไม่ตรีเก
0: ีย เกียเกียเด็กๆดูสิคะคำว่าเกียเนี่ยเหมือนอะไรเลยเก่งมากเลยเหมือนรองเท้าแต่เกียคือรองเท้าที่ทำจากไม้ค่ะในสมัยก่อนเนี่ยในคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะใช้เกียร์ในการสวมใส่เป็นรองเท้านั่นเองเอ้าบางคนอาจจะเคยใส่เคยมีใช่ไหมคะนี่เลยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปคำต่อไปกอกออเอียเอียไม่ตรีเอีย
1: ก
0: อเอีย
1: ก
0: อเอีย กอเอียคืออะไรเอ่ยเด็กๆเคยเห็นแผ่นแปะที่เอามาแปะบริเวณแก้มไหมคะใครเคยเห็นบ้างนี่แหละค่ะกอเอียกอเอียคือแผ่นแปะเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองถ้าหากบางคนปวดฟันแล้วเอากอเอียมาเป็นอย่างไรลูก
1: แปะ
0: เอาไว้เพื่อบรรเทาปวดนะคะต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยจอเอียเจียไม่ตรีเจีย
1: เจีย
0: เจีย
1: เจ
0: ียในภาษาจีนแปลว่าก
1: ินค่ะ
0: กินเก่งมากเลยแปลว่ากินนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะปอเอียเปียไม่ตรีเปีย
1: ปอเอียเปียไม่ตรีเปีย
0: เป
1: ีย เ
0: ปีย
1: เป
0: ีย เปียคืออะไรเอ่ยเก่งมากเลยคือขนมเปียขนมเปียเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งค่ะจะมีลักษณะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้เลยใครเคยกินขนมเปี๊ยะบ้างใครยังไม่เคยกินขนมเปี๊ยะเลยนี่เลยค่ะลองสังเกตดูจากรูปภาพได้เลยนะคะใครพร้อมจะเล่นเกมแล้วบ้างใครพร้อมจะทำกิจกรรมของคุณครูแล้วยก2มือเลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรคำให้กับเด็กดีพร้อมไหมคะมาเลยค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนน่าเป็นกลุ่มเด็กดีไม่คุยกันเลยกลุ่มไหนเอ่ยแต่ละคนก็จะได้คำที่ไม่เหมือนกันนะคะลูกลองดูสิคะว่าหน้าเราเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองดูเลยค่ะใครที่ได้บัตรคำแล้วนะคะเอ๊ของเราเนี่ยเป็นคำว่าอะไรเอ่ยเพราะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำกิจกรรมสนุกด้วยตอนนี้ทุกคนได้บัตรคำ

0: ช่ไหมคะเสียงมาจากไหนเอ่ยขอให้ทุกคนวางบัตรคำหน้าตัวเองเลยแล้วเอามือกอดอกเอาละค่ะพร้อมไหมคะคุณครูขออนุญาตหยิบเครื่องดนตรีก่อนนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงฟังเพลงให้ดีๆเพลงนี้มาจากชื่อเกมเลยลมเพลมพัดนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรคุณครูจะบอกให้พัดคนที่มีบัตรคำคำว่าเปี๊ยะให้ยืนขึ้นค่ะอยู่ไหนเอ่ยยืนขึ้นเลยกติกาบอกว่าอย่างไรไปกันต่อลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรคุณครูจะบอกให้พัดคำว่าเกี้ยให้ยืนแล้วเต้นค่ะเกี้ยอยู่ไหนเอ่ยเกี้ยยืนแล้วเต้นเลยลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีบัตรคำคำว่าเจี๊ยให้ยืนขึ้นเลยลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปเก็บนะคะส่งบัตรคำมาเลยค่ะส่งมาเลยค่ะลูก
1: ได
0: ้ขนมเปี๊ยะด้วยมาเลยค่ะกลุ่ม3กลุ่ม3ส่งมาเลยค่ะลูกหมดแล้วลูกค่ะกลุ่ม1ส่งมาเลยเด็กๆเดี๋ยวครูเดินไปเองค่ะกลุ่ม2ส่งมาค่ะมาดูกันต่อเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันมาหาคุณครูแล้วยิ้มหวาน1ครั้งให้เห็นฟันทุกซี่เลยพร้อมจะเรียนไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยได้เวลาสังเกตคำสระเอียะเมื่อสักครู่นี้ได้เรียนรู้คำสระเอียะไปกี่คำลูก
1: 4คำ
0: สี่คำเก่งมากมาดูกันเลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยที่คุณครูจะให้เด็กๆสังเกตดูเหมือนเดิมเลยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มสองกลุ่มนี่จะต่างกันอย่างไรเอ่ยคำแรกคำว่าเกี้ยเกี้ย
1: เกี้ย
0: เกี้ยเก่งมากต่อไปคำว่าเปี๊ยะ
1: เป
0: ี๊
1: ย
0: ะต่อไปคำว่าเพีย
1: เ
0: พีย
1: เ
0: พีย ต่อไปดูในกลุ่มที่สองคำว่าขาย
1: ขาย
0: ขายแล้วก็คำว่าแน่น
1: แน
0: ่
1: น
0: แน่น
1: แน
0: ่และสุดท้ายคำว่าฟาด
1: ฟาด
0: ฟาด
1: ฟาด
0: เกี้ยขายเปี้ยแน่นเพียฟาดสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะต้องเอามือจับหูแล้วก็จับหัวจับไหล่จับหัวจับไหล่

0: ที่5คะอะไรนะคะลูกเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดจริงหรือเปล่าถูกต้องเลยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะแล้วกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
1: ม
0: ีไหมมีเอ๊ะแล้วกลุ่มที่1ที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยผสมด้วยสระอะไรลูก
1: สระเอ
0: ีย สระ
1: เอ
0: ีย เอียเอีย สระเอียหมดเลยไหมคะมีพยัญชนะอะไรตามหลังไหมไม่มีอ่ะดูดีๆสระเอียเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้งั้นคุณครูถามดีกว่าว่าสระเอียเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะใครคิดว่าเสียงสั้นสระเอียใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยค่ะสระเอียเป็นสระเสียงสั้นค่ะฟังดีๆสระเอียเป็นสระเสียงสั้นแล้วเขามีตัวสะกดไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเลยอย่างตัวอย่างที่คุณครูยกมาในกลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะไม่มีและผสมด้วยสระเอียด้วยนั่นเองมาดูอีกหนึ่งครั้งสระเอียผสมด้วยรูปสระอะไรบ้างด้านหน้ามีอะไรลูก
1: เ
0: อแล้วด้านบนมีสระอีหนึ่งขีดแล้วก็มีอะไรตามหลังยอยักษ์แล้วอะไรตามหลังยอยักษ์อีกสระอะแล้วขีดเอาไว้ทำอะไรคะ
1: เ
0: ติมพยัญชนะต้นนั่นเองต่อไปไปกันต่อเลยมาเรียนรู้คำสระเอียกันเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะใครพร้อมจะอ่านคำแล้วบ้างใครพร้อมแล้วเอามือชูมือขึ้น2มือเลยแล้วก็เอามือลงค่ะมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะคุณตาคนนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ย
1: ตออาตา
0: คอเอียเคี้ยตาเคี้ยตาเคี้ยคุณตาคนนี้มีชื่อว่า
1: ตาเ
0: ขียนั่นเองจำดีๆเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำด้วยเอ๊ะใครเอ่ยคุณป้าคนนี้จะมีชื่อว่าอะไรปออาปาไม่โทป้าม อเอียเมีย
1: ป
0: ้
1: าเม
0: ีย ป้าเมียคุณป้าคนนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
1: ป
0: ้าเมียเมื่อสักครู่นี้คุณตาเขียแล้วก็มีป้า
1: เม
0: ียเอ๊ะอีกคนนึงใครเอ่ยคุณน้าคนนี้ชื่ออะไรเอ่ย
1: น
0: ออานาไม่โทนะ
1: ซ
0: อเอียเสีย
1: น
0: ะ
1: เส
0: ีย
1: น
0: ะ
1: เส
0: ียคุณน้าคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะนาเสียนั่นเองซอโซ่นะคะออกเสียงด้วยซอโซ่ด้วยต่อไปได้เวลาฝึกอ่านแล้วพร้อมไหมคะจะฟังเสียงดูสิคะว่าเสียงเนี่ยกลุ่มไหนออกเสียงได้ชัดเจนที่สุดเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเหมือนกันงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะออาอาก็เอะเกอะ
1: อ
0: าเกอะ
1: ขออ
0: ายอขายอาเกอะขายกอเอียเกียไม่ตรีเกีย
1: อ
0: าเกอะขายเกียขอไอไหไม่โทให
1: ้
0: อาเกอะขายเกีย
1: ให
0: ้ปออาปาไม่โทป้าม
1: อ
0: เอีย
1: เม
0: ีย ป้าเมีย
1: อ
0: าเกิดขายเกี้
1: ย
0: ให้ป้าเมีย คอรออูครูมอแอนอแมนครูแมนจอเอียเจียไม่ตรีเจี๊ยครูแมนเกีย
1: ปอลอ

0: เกาไม่จัดเต้าวาเก๋าปลาเก๋าครูแมนเจี๊ยปลาเก๋าอาเกะขายเกี้ยให้ป้าเมี้ยครูแมนเจี๊ยปลาเก๋าปลาเก๋านะคะต่อไปอาเกะขายอะไรเอ่ยขายอะไรลูก
1: ขายเก
0: ี้
1: ย
0: ให้ใครให้กับป้าเมี้ยนั่นเองแล้วครูแมนเจี๊ยเจี๊ยคืออะไรลู
1: ก
0: การกินการทานอาหารนั่นเองครูแมนกินอะไรอยู่เจี๊ยอะไร
1: เจี๊ยปลาเก๋า
0: ปลาเก๋านั่นเองตอนนี้ปลาเก๋าสุกไปแล้วนะคะอร่อยเลยต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: พร้อมไหมคะมออือ
1: มื
0: ออาเกะตีมือ รอแองอแรง
1: อ
0: าเกะตีมือแรงพอเอีย
1: เพ
0: ี้
1: ย
0: อาเกะตีมือ
1: แรงเพ
0: ี้
1: ย
0: ตออาตาคอเอีย
1: เคี้ย
0: ตาเคี้
1: ย
0: ชอไอชัยไม่โทรใช
1: ้
0: ตาเคี้ยใช
1: ้
0: มอไอไม่โทรไม
1: ้
0: ตาเคี้ยใช้ไม
1: ้
0: ฟออาดอฟาดตาเคี้ยใช้ไม
1: ้
0: ฟาดพอเอีย
1: เพ
0: ีย ตะเคี้ยใช้ไม
1: ้
0: ฟาดเพียออานออานไม่เอกอ่าน
1: คออ
0: ำคำ
1: อ่
0: านคำชอไอชัยไม่โทรใช
1: ้
0: อ่านคำใช้ออเอีย
1: เอีย
0: อ่านคำใช้
1: เอ
0: ีย
1: อ่านคำใช้
0: เอียอเอียไม่ตรี
1: เอ
0: ีย
1: อ
0: เอีย
1: เอ
0: ีย
1: อ
0: ่านคำ
1: ใช
0: ้ใช
1: ้
0: เอียเอีย
1: เอ
0: ีย เอียเอีย
1: เอ
0: ียอาเกะตีมือแรงอะไรคะพอเอีย
1: เ
0: พียพอเอียเพียแล้วตาเคี้ยใช้ไม้ฟาดแรงฟาดยังไงใช้ไม้ฟาดเพียอันนี้เพียพอพานข้างล่างผอพึ่งเป็นเพียต่อไปอ่านคำใช้เอียเอียเอี่ยวันนี้เด็กๆอ่านคำใช้สระอะไรคะ
1: เ
0: อี่ยสระเอี่ยนั่นเองปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยไปกันต่อนี่เลยค่ะเอ๊ะนำอะไรขึ้นมาหรือยังเอ่ยยังเลยคุณครูแค่จะอธิบายว่าวันนี้เนี่ยมีใบความรู้ที่8ด้วยใบความรู้ที่8คือเรื่องสระเอี่ยถ้าหากเด็กๆมีข้อสงสัยเอ๊ะเขียนอย่างไรเอ่ยกลับมาดูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยหรือว่ากลับไปฝึกอ่านสะกดคำที่บ้านได้ไหมคะ
1: อ
0: ่านเป็นจังหวะมันคุณครูได้ไหมคะ
1: ได้
0: เหมือนกันเลยต่อไปได้เวลาแล้วได้เวลาทำกิจกรรมของนักเรียนแล้วเอ๊ะนำอะไรออกมาหรือยังเอ่ยยังไม่บอกอะไรเลยต่อไปมาดูค่ะให้นักเรียนฟังเอ๊ะต้องใช้อะไรลูกเวลาฟังใช้หูนะคะฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่8เรื่องเขียนคำเรื่องคำสระเอียน่ารู้นั่นเองซึ่งหลังจากเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วถึงจะลงมือทำใบงานได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะก็ให้คุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่8ค่ะหลังจากนั้น

0: ให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูลักษณะหน้าตาของใบงานที่8กันเลยเป็นอย่างไรเอ่ยเอ๊ะมีใครอยู่ด้วยมีตาเขียด้วยขอให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีเขียวค่ะเปิดไปใบงานที่8นะคะเรื่องคำสระเอียน่ารู้กันเลยใครเจอแล้วหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาช่วยเหลือเพื่อนๆหน่อยค่ะเอ๊ะเพื่อนๆยังหาไม่เจอเลยอ๋อบางคนเจอแล้วถ้าใครเจอแล้วหันไปทางซ้ายทางขวาสิคะเอ๊ะเพื่อนๆเจอหรือยังเอ่ยช่วยเหลือเพื่อนๆกันหน่อยค่ะโอ้โหวันนี้กลุ่มที่1เก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่1ช่วยเหลือกันจนพะกำลังช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เลยดีมากๆเลยค่ะอ่ะไปอีกลูกไปอีกค่ะไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยกลุ่มที่5ล่ะคะ
1: เจอไม่ค่อยครับแม่หนูเก่งเองมันต้องหนูเก่งเ
0: องอ่ะมาค่ะถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนวางดินสอก่อนอ่ะสะบัดมือหันไปทางซ้ายสิคะเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันไปทางขวาเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันมาตรงกลางเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่านะเอ๊ะตามหาเด็กดีดีกว่าเอ๊ะเด็กดีอยู่ไหนเอ่ยเด็กดีอยู่ไหนเอ่ยถ้าเป็นเด็กดีต้องเป็นอย่างไรเงียบเสียงแล้วก็ต้องตั้งใจฟังคุณครูใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูบอกว่าทุกคนไม่ถือดินสอเลยเพราะทุกคนต้องตั้งใจฟังคุณครูหันมามองที่กระดานเลยค่ะเด็กๆ ดูในตอนที่1เช่นเคยมีข้อความมาให้สั้นๆให้เด็กๆเขียนลงในบรรทัดด้านล่างเลยเป็นแบบนี้2บรรทัดคุณครูจะวงกลมมาไว้ให้เด็กๆเห็นชัดๆเลยว่าคำตรงไหนนะที่เราจะต้องมาเขียนนะคะเด็กๆ ดูเลยค่ะตาเคียใช้ไม้ฟาดพอเอียเพียฟาดเพียเลยอ่ะต่อไปมาดูในตอนที่2ค่ะเช่นเคยคุณครูให้คำมาในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนใช่ไหมลูกอ่ะดูตัวอย่างวงกลมไปแล้ว2คำเอ๊ะใครรู้บ้างเอ่ยว่าคำว่าอะไรคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยเอ๊ะใครตอบได้บ้างเอ่ยกอเอียเกียไม่ตรีเกียเกียนั่นเองมีตัวสะกดไหมคะเกียไม่มีอย่างที่บอกไปแล้วคำสระเอียจะไม่มีตัวสะกดเลยถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใส่ในช่องแรกคุณครูจะทำเครื่องหมายกากบาทเอาไว้เด็กๆจะได้หาเจอต่อไปถ้าหากมีตัวสะกดขออายอขายมีตัวสะกดคือยอยักษ์นั่นเองให้ใส่ช่องหลังเลยคุณครูจะทำเครื่องหมายถูกเอาไว้ข้างหลังนะคะทำได้ไหมคะใครทำได้บ้างเอ่ยทั้งสองตอนต่อไปมาดูตอนที่3ค่ะถ้าเข้าใจแล้วมาดูตอนที่3กันเลยตอนที่3โอ้ยมีคำมาให้เลือกด้วยเช่นเคยมี2ข้อนะคะฟังดีๆมีคำว่าเปียคำว่าเกียคำว่าเสียคุณน้าชื่อว่าอะไรเอ่ยน้าเสียทำขนมอะไรเอ่ยขนมอะไรเอ่ยขนมเปียเอ๊คำไหนเอ่ยต่อไปข้อที่2มีคำว่าเจียคำว่าเปียคำว่าเคียคุณตาตาอะไรนะคุณตาชื่ออะไรนะใครจำได้บ้างตาเคี้ยคำว่าเคี้ยคำไหนเอ่ยตาเคี้ยทำอะไรกับปลาเผาเอ๊ปลาเผาทำอะไรได้นะ
1: ก
0: ิน กินเอ๊ภาษาถ้าเกิดคุณครูจะเขียนกับสระเอียเนี่ยคำไหนนะแปลว่ากินต้องพูดว่าอะไรเจี๊ยเอ๊คำไหนนะคำว่าเจี๊ยเด็กๆลองทำได้เลยค่ะเริ่มจากตอนที่1นะคะลงมือทำได้เลยระหว่าง

นี่คุณครูจะเดินดูเด็กๆเป็นรายบุคคลเลยใครมีข้อสงสัยให้ยกมือนะคะตอนนี้กลุ่มที่1เก่งมากเลยค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่คุยกันเลยเขียนในช่องด้านล่างลูกเพราะว่าสระอีเราต้องอยู่ช่องบนใช่ไหมโอ้โหกลุ่มที่2ก็เก่งมากเลยค่ะตั้งใจทุกคนเลยไม่มีใครคุยเลยกลุ่มที่3ก็เยี่ยมมากเลยต่างคนต่างตั้งใจทำงานเด็กๆพยายามนั่งให้หลังตรงนะคะแล้วมองไปที่กระดาษใช่ค่ะนั่งหลังตรงพยายามไม่นำมือมาวางที่คางนะคะจะทำให้เราเสียบุคลิกไม่สวยนะคะต้องนั่งหลังตรงแล้วก็เขียนกลุ่มที่4ก็เก่งมากเลยกลุ่มที่5ถึงไหนแล้วคะลูกใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลย

พยายามนั่งหลังตรงนะคะลูกบางครั้งถ้าหนูนั่งถนัดเนี่ยลองดึงเก้าอี้เข้ามาหาตัวเองหน่อยจะได้นั่งได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ดีมากค่ะ

for are ดอฟาดอ่านลงอ่านตามคุณครู for are ดอฟาดเอ๊ะมีตัวสะกดไหมคะนี่ถ้ามีต้องใส่ช่องหลัง

คลุมสีเก่งมากๆเลยไม่มีเสียงเลยเพราะทุกคนตั้งใจทำงานหมดเวลาแล้วเสร็จแล้วเหรอคะให้เลือกคำมาเติมมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะอย่าลืมวงกลมด้วยแล้วเลือกคำไหนมาเปียกไม่ตีเปียกกอเอียดเกียไม่ตีเกียเปียกเกียซอเอียเสียน้าอะไรคุณน้าเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปน้าเสียคำไหนเอ่ยใช่เลยน้าเสียทำขนมอะไรคำไหนเป็นขนมได้บ้างตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วหลายคนตั้งใจทำงานมากๆเลยคุณครูเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะตาอะไรเอ่ยคุณตาชื่ออะไรเอ่ยไม่เป็นไรค่ะลูกค่อยๆทำลองใส่อย่าลืมนะคะอย่าลืมวงกลมคำที่เลือกแล้วเจี๊ยเปี๊ยะเคี้ยคุณตาชื่ออะไรเอ่ยตอนนี้ล่ะค่ะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาขอปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะปรบมือค่ะเก่งมากๆเพราะเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดด้วยต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะใครอยากจะรู้แล้วว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นมาดูกันเลยค่ะในตอนที่1นะคะนี่เลยเอ๊คุณครูให้ข้อความว่าอะไรมาลูกตาอะไรนะตาเคี้ยคอเอียเคี้ยตาอะไรคะตาเคี้ยอะไรต่อลองอ่านดูใช้ไม้ฟาดเพี้ยตาเคี้ยใช้ไม้ฟาดเพี้ยเลยต่อไป

0: เอียมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเลยต่อไปมาดูคำแรกคำว่ารอแองอแรงมีตัวสะกดไหมคะมีไม่เอ่ย
1: ม
0: ีเพราะว่ามีงองงูเป็นตัวสะกดเลยอยู่ช่องด้านหลังเลยค่ะใครถูกบ้างต่อไปพอเอียเพี้ยพอเอียเพี้ยคำว่าเพี้ยมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็อยู่ช่องด้านหน้าเลยค่ะต่อไปคำว่าฟออาดอฟาดฟออาดอฟาดฟาดมีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ีเพราะว่ามีดอเด็กเป็นตัวสะกดเลยใครถูกบ้างเอ่ยยังไม่จบค่ะพอเอียเพียคำว่าเพียมีไหมคะมีตัวสะกดหรือเปล่าเอ่ยไม่มีเพราะผสมด้วยสระเอียเพราะฉะนั้นเลยอยู่ช่องด้านหน้าเลยมาดูต่อค่ะคำว่าแน่นนอแอนนอแนนไม่เอกแน่นเอ๊มีไหมคะ
1: ม
0: ีตัวสะกดนั่นก็คือตัวนอหนูตัวหลังนั่นเองเป็นตัวสะกดต่อไปคำสุดท้ายแล้วคำว่าเปี๊ยะคำว่าเปี๊ยะขนมเปี๊ยะนั่นเองเอ๊จะอยู่ช่องไหนเอ่ยมีตัวสะกดไหมคะปอเอียเปี๊ยะไม่ตรีเปี๊ยะมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีก็อยู่ในช่อง1เลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากส่วนใครที่บางข้อยังผิดอยู่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเก่งเองนั่นเองต่อไปมาดูตอนที่3แล้วใครจะเลือกถูกบ้างเอ่ยมีคำว่าเปี๊ยะคำว่าเกี้ยคำว่าเสียคุณน้าชื่ออะไรนะน้าเสียทำขนมเปี๊ยะหรือเกี้ยคะ
1: เ
0: ปี๊ยะทำขนมเปี๊ยะค่ะเอ๊ะเกี๊ยะทำขนมได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้เพราะว่าเกี๊ยะเป็นอะไรลูกเกี๊ยะเป็นรองเท้านั่นเองไม่ใช่ขนมนะคะต่อไปข้อที่2มีคำว่าเจี๊ยะเจี๊ยะแปลว่าอะไรนะเจี๊ยะแปลว่าอะไรนะกินนั่นเองต่อไปคำว่าเปี๊ยะที่แปลว่าขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็คำว่าเคี้ยะคุณตาเขาชื่อว่าอะไรนะตาเคี้ยทำอะไรกับปลาเผาเนี่ยตาเคี้ยได้ยินแว่วๆเลยเจี๊ยะมีเพื่อนบอกว่าเจี๊ยะตาเคี้ยเจี๊ยะปลาเผาถูกต้องค่ะทำไมเจี๊ยะถึงถูกเขาทำอะไรปลาเผาเนี่ยเขากินคำว่าเจี๊ยะแปลว่ากินนั่นเองไปกันต่อเลยเอ๊บทเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องสระอะไรลูกสระเอียนั่นเองอ่ะออกเสียงเอีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย เอียเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นนั่นเองต่อไปสระเอียมีรูปสระอะไรบ้างคะหน้าสุดเลยมีอะไรลูกมีเออยู่ด้านหน้าเลยมีอะไรอยู่ด้านบนสระอีอะไรตามหลังยอยักษ์แล้วหลังสุดของยอยักษ์เลยมีอะไรสระอะรวมกันเป็นสระรวมกันเป็นสระรวมกันเป็นสระเก่งมากต่อไปสระเอียบอกไปแล้วว่าสระเอียเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองสุดท้ายค่ะสระเอียมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยถ้าหากเป็นคำสระเอียจะไม่มีตัวสะกดนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอื้อและอ้วกเอ๊จะเป็นอย่างไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมี1ใบความรู้ที่9ค่ะเรื่องสระอ้วกและ2ใบงานที่9เรื่องเขียนสระอ้วกแล้วฝึกอ่านคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกไหมคะชอบไหมคะมีเกมมาให้เล่นชอบไหมคะโอ้โหเด็กๆก็เก่งมากๆเลยมีการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้อย่าลืมกลับไปทำอะไรลูก
1: ทำงาน
0: ทำงานที่ยังค้างอยู่ใครยังไม่เสร็จก็กลับไปทำงานให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกเขียนคำด้วยใครกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนคำมาแล้วบ้าง

0: โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยวันละ5นาที10นาทีก็ยังดีนะคะลูกวันละนิดวันละหน่อยเด็กๆก็จะอ่านได้คล่องขึ้นนะคะเอาละค่ะเอามือลงได้ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดอีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ขั้นตอนต่อมาก็คือการลงสีนั่นเองค่ะเริ่มจากการให้สีแดงระบายลงไปที่ส่วนหัวของจรวดได้เลยนะคะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กนะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องอะไรนะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนที่กลอไอไกลไม่โทใกล้เคียงกันที่ผลบวกไม่เกิน20ดังนั้นเรื่องวันนี้นะครับคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะเรียนรู้กันคือการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะที่ใกล้เคียงกันที่ผลบวกทำไมครับไม่เกิน20นั้นการหาผลบวกของจำนวนที่ใกล้เคียงกันเด็กๆเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับตอนนั้นผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน10ตอนนี้เพิ่มเติมความยากมากยิ่งขึ้นดังนั้นลักษณะหรือวิธีการก็จะทำไมครับคล้ายๆกับของเดิมเลยนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับจำนวนใดนะครับเราก็จะต้องทำไมครับจดจำได้นะหรือหาผลบวกของจำนวนเดียวกันได้ตัวอย่างนะครับผลบวกของจำนวนเดียวกันเช่น1บวก1ได้เท่าไหร่นะครับ1บวก1ได้เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ3บวก3เท่ากับ4บวก4เท่ากับ5บวก5วันนี้นะครับเพิ่มเติมคำตอบของเราอาจจะใช้ทำไมครับ6บวก6 12 7 7ได้เท่าไหร่เอ่ย8บวก8 16 9บวก9 10บวก10 20ดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับความรู้นะครับในเรื่องของการบวกด้วยจำนวนเดียวกันดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของจำนวนนะกลับไปทำไมครับทบทวนมาวันนี้ก็จะใช้ความรู้นั้นเพิ่มเติมนะครับเอาละครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาผลบวกของจำนวนเดียวกันแล้วก็หาผลบวกของจำนวนที่ใกล้เคียงกันที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน20ได้ดังนั้นเมื่อสักครู่นี้หลายคนอาจจะทำไมครับหาผลบวกของจำนวนเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น1บวก1เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ไปจนถึง10บวก10เท่ากับ20ตอนนี้หลายคนในเรื่องของการบวกด้วยจำนวนเดียวกันก็สามารถที่จะหาผลบวกได้อย่างทำไมครับง่ายได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของจำนวนที่แม่นยำนั่นเองนะครับดังนั้นก่อนที่จะเริ่มเรียนต้องทบทวนนิดนึงข้อตกลงอะไรนะครับในการเรียนของเรานะครับมีอะไรบ้างเอ่ยสองตาดู2หูฟัง

0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะครับคุณแบ็คนับให้1 2 3อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากๆนะครับอ้าวนั้นวันนี้ทบทวนไปแล้วข้อตกลงของเราใช้กันอยู่เป็นประจำเลยนะครับนั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนนะครับเรียนรู้กันไปในครั้งที่แล้วคือทำไมครับการบวกโดยใช้กรอบอะไรนะกรอบ10เข้ามาช่วยนะครับหรือการทำให้ครบอะไรล่ะครบ10นั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อย6บวก7เท่ากับเท่าไหร่นะ6บวก7 6บวก7 3เท่าไหร่นะ
1: 3
0: อ้าวบางคนตอบได้เลยเท่ากับ13บางคนบอกว่ายังไม่ถนัดเลยวิธีที่ครูแม็กสอนไปทำให้ครบ10อาจจะใช้วิธีการนับต่อได้ไหมครับได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ดังนั้นนับต่อถ้าใช้วิธีการนับต่อข้อนี้6บวก7เอาอะไรไว้ในใจดีทำไมถึงเอา7ไว้ในใจนะครับเราเอาตัวที่มีค่ามากกว่าไว้ในใจนะเอา7ไว้ในใจนับต่อไปอีกกี่ครั้งเนี่ยอีกกี่ครั้ง6ก็ชูขึ้นมาเลย7อยู่ในใจแล้วนะนับต่อ7แล้ว8 9 10 11 12 13แสดงว่า6บวก7ได้เท่ากับ
1: 13
0: เท่าไหร่นะ
1: 13
0: ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากหรือบางคนเริ่มมองออกใช้ในเรื่องของการทำไมครับทำให้ครบ10ก่อนอ้าวลองมาดูในเรื่องของกรอบ10ก่อนแสดงจำนวนครับอันนี้เท่าไหร่ล่ะ6ก็ต้องวางตัวนับหรือฝาขวดเท่าไหร่ล่ะครับวางเท่ากับจำนวนนะก็วางเท่ากับ6บวกกับ
1: 7
0: อันนี้ก็ต้องวางเท่าไหร่ล่ะลูกวางเลย1 2 3 4 5 6แล้วก็
1: 7
0: มองเลยอยากทำให้ตัวหน้าครบ10ทำไงดีอะเอาทำไมครับเอาไปเติมให้ครบอะไรล่ะครบ10ดังนั้นครูแม็กก็จะย้ายฝาขวดน้ำหรือย้ายตัวนับเพื่อทำให้ครบอะไรครับครบ10โดยย้ายสีชมพูไปทำไมครับทำให้กรอบ10แรกครบอะไรก่อนครบ10นะครับแต่บางคนบอกว่าอาจจะทำกรอบหลังได้ไหมกรอบหลังก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะลองดูทำให้ครบ10ครูแม็กต้องย้ายมาอีกกี่ฝาหรืออีกกี่ตัวนับเนี่ย
1: 4
0: อีก
1: 4
0: อีกเท่าไหร่นะแสดงว่าครูแม็กต้องเอาสีชมพูมาเติม1 2 3 4ถึงจะครบอะไรครับถึงจะครบอะไรถึงจะครบ10คราวนี้เดิมตัวเองมีเท่าไหร่ล่ะมีเท่าไหร่นะ7แบ่งไปเติมให้เพื่อนให้ครบ10เท่าไหร่แล้วล่ะครับ4ตัวเองเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่าไหร่เอ่ยก็ไปเติมให้เพื่อน4แล้วตัวเองก็เหลือแค่3นะครับดังนั้นเห็นไหมอันนี้ครบ10หรือยังครบแล้ว6บวก7คำตอบได้เท่าไหร่เนี่ย10เท่าไหร่10เท่าไหร
1: ่
0: 13เห็นไหมครับแล้วบางคนสงสัยว่าแล้วจะแยกยังไงดีเนี่ยตอนนี้มีตัวนับทำให้เห็นชัดเจนเลยว่า7แยกเป็นส่วนย่อยคืออะไรล่ะครับที่ไปทำให้เขาครบ10เนี่ย4กับอะไรตีกับ3เห็นไหมครับเขาทำให้ตัวหน้าครบ10นะก็แยกส่วนย่อยแปลงร่างเลยจากส่วนรวมแปลงร่างเป็นส่วนย่อยทันทีเลยนะครับถ้าเป็นตัวนับแบบนี้เห็นภาพชัดเจนแต่ถ้ามีแต่ตัวเลขแบบนี้ล่ะยากไหมครับบางคนที่เข้าใจแล้วก็อาจจะบ

0: ว่าไม่ยากเลยมองปุ๊บอ๋ออยากทำให้6ครบอะไรครับครบ10อีกเท่าไหร่ล่ะครบ10อีกเท่าไหร่นะ4บางคนทดไว้เลยนะครับทดเลยนะทดให้ดูก่อนแบบนี้นะวิธีทำที่เราเรียนไป4อ๋อต้องการ4เพื่อให้ครบอะไรนะครบอะไร10เอส่วนย่อยมาแล้วตัว1เป็น4ส่วนย่อยอีกจำนวน1ล่ะ
1: 3
0: รู้แล้วอีกจำนวน1เป็น3แสดงว่าเจ้า7ตัวนี้แปลงร่างมาเป็น4กับอะไรครับ4กับ3ครูแม็กวงล้อมรอบตัวนี้นิดนึงแสดงว่าที่วงครบอะไรนะครบอะไร
1: 10
0: ครบ10เขียนเลย10บวกบวกอะไรบวกอะไรครับ10บวก3เห็นไหมจาก7ตัวนี้อยู่ไหมเนี่ยตอนเนี้ย
1: ไม่อย
0: ู่แล้วแปลงร่างเป็นส่วนอะไรแล้วแปลงร่างเป็นส่วนย่อยแล้วนะครับ10บวก3เท่ากับ
1: 3
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ13ก็ไม่ยากเลยเห็นไหมครับนะอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับก็เป็นวิธีคิดละกันนะครับเป็นวิธีคิดเด็กๆก็สามารถนำไปทำไมครับทำให้ครบ10ก่อนเพื่อที่จะหาผลบวกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ้าวลองมาดูนะแยกก่อนเลยอันดับแรก7เมื่อสักครู่นี้นะอ่ะลองดูเป็นภาพนะครับ7ส่วนรวมแยกส่วนย่อยเลยเป็น4กับอะไรนะ
1: 3
0: ทำไมถึงต้องเป็น4ถามย้อนกลับอีกครั้งนึงเพราะ
1: จะ
0: ทำให้ครบอะไรนะทำให้ครบ10เยี่ยมมากเลยด้านหลังตอบมานะครับก็ต้องการอีก4เพื่อให้ครบอะไรล่ะครบ10 3ตัวนี้ก็ไม่ยากเลยก็แยกส่วนย่อยของจำนวนทำไมครับของส่วนรวมที่ทำไมครับเหลืออยู่นั่นเองแยกมาฝั่งนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ4เหลืออีก3ก็หาคู่ของส่วนย่อยได้เห็นไหมครับ4กับ3รวมกันเป็น7แยกย่อยออกมาดังนั้นเหมือนกันเลยก็จะได้เป็น10บวกอะไรล่ะ10บวก3 10 10 10 10ตัวนี้มาจากเห็นไหมครับที่เราทำให้ครบ10 3ตัวนี้เป็นส่วนย่อยอีกจำนวน1เห็นไหมครับ10บวก3เท่ากับ13ดังนั้นตอบได้แล้วนะครับว่า6บวก7เท่ากับ
1: 13
0: เท่ากับ13นะอันนี้เป็นวิธีการทำให้ครบอะไรครับทำให้ครบ10นะนั้นเด็กๆต้องมีพื้นฐานแม่นยำนิดนึงนะมองปุ๊บเอ๊ะทำตัวไหนให้ครบ10ดีนะครับก็ไม่ยากนะต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อข้อต่อไปเอ๊ะอะไรบวกอะไรนะช่วยดูหน่อย8บวกเท่ากับโอ้บางคนตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 10
0: บางคนอาจจะตอบถูกบ้างตอบผิดบ้างนะครับ8บวก9เท่ากับเท่าไหร่ลองมาดูนะครับถ้าใช้วิธีการทำให้ครบอะไรครับครบ10วางตัวนับตามจำนวนก่อน8กับเท่าไหร่ล่ะครับ8กับ9วางเลยคุณแม็กวางปุ๊บคราวนี้จะย้ายตัวนับเพื่อทำให้ครบอะไรครบ10ดูเอ๊ะขาดอีกเท่าไหร่จะครบ10เนี่ยขาดอีกเท่าไหร่นะดังนั้นคุณแม็กต้องย้ายตัวนับมาเติมย้ายตัวนับมาเติมนะอีกกี่ตัวนะครับอีก2ตัวก็เอาเลยตัวนับวาง1 2เดิมมีกี่ตัวนะ
1: 9
0: ตัวเหมือนกับส่วนรวมเลยแบ่งออกไปแล้วเท่าไหร่ล่ะ2เอ๊ะเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 7
0: เหลือ7ดังนั้นถ้าบางคนมองจากภาพนี้เชื่อมโยงไปกับส่วนรวมส่วนย่อยส่วนรวม9แบ่งเป็นส่วนย่อย2กับอะไรเนี่ย2กับ2กับ7ดังนั้น2ไปรวมกับด้านหน้าครบอะไรล่ะให้ครบครบ10นะครับดังนั้นตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบเท่าไหร
1: ่
0: 8บวก9เท่ากับ
1: 17
0: เห็นไหมครับพอครบ10เมื่อไหร่โอ้10กับ7รวมทันทีเลยเป็น17ก็จะหาผลบวกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะลองมาดูวิธีทำเหมือนเมื่อสักครู่เลย9แยกย่อยเลยเป็น2กับ
1: 7
0: ด้านหน้ารวมกันให้ครบอะไรครับครบ10 เห็นไหมไม่

0: ากนะ
1: บวกกับอะไรล่ะบวกกับ9อยู่หรือเปล่า
0: ไม่ใช่แล้วเพราะว่าแยกเป็นส่วนย่อยแล้วนะเป็น2กับ7บวกกับ7เอ้าแล้วหายไปไหน2ล่ะ
2: เอ้า
0: ไปรวมกับ8ให้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น10นะครับดังนั้น10นี้ก็มาจากกับที่8รวมกับ2ที่เป็นส่วนย่อยนะครับแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมเราก็เอา10มารวมกับอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อยก็คือ7นั้นตอบ10เท่าไหร
2: ่
0: 17นะครับตอบ17ดังนั้นตอบได้แล้วนะครับว่า8บวก9เท่ากับ10เท่าไหร่17นะครับอ้าวครูแม็กไปต่อ8บวก7วางเลย8กับอีกเท่าไหร่นะ
2: 7
0: กับอีก
2: 7
0: มองปุ๊บจะย้ายตัวนับเพื่อทำให้ครบ10อีกเท่าไหร่เนี่ยจะครบ10แล้ว
2: 3
0: อีกเท่าไหร่นะ
2: 3
0: อีก2ครูแม็กก็ย้ายตัวนับมาวางเลยตัวที่1ตัวที
2: ่
0: 2เอแล้วเดิมเหลือกี่ตัวเนี่ย
2: 7
0: จากเดิมมีอยู่7ไปเติมให้เพื่อน2แล้วเหลือ5ตัวเห็นไหมครับนะดังนั้นเหมือนแยกส่วนย่อยออกมาเลยเป็น2กับอะไรเนี่ย2กับ
2: 5
0: 2ไปรวมกับ8ให้ครบอะไรครับครบ10นะก็เป็น10เท่าไหร่เนี่ย8บวก7เท่ากับ8บวก7เท่ากับ
2: 15
0: 10เท่าไหร่15นั่นเองนะอ้าวลองดูวิธีทำแบบรวดเร็วเลยเหมือนสักครู่เลยนะอ๋อ88อีกเท่าไหร่นะอีกเท่าไหร่จะครบ10
2: 2
0: อีก2อ้าวแยกย่อยเลยเป็น2กับเอ๊ะทำไมต้องเป็น2นะจะทำให้ครบอะไรล่ะครับจะทำให้ครบ10นะก็เป็น2กับ5 8บวกกับ2เป็น10บวกกับอะไรเนี่ยบวก7หรือเปล่าบวก7หรือเปล่า7แปลงร่างแล้วนะมันเป็นส่วนย่อยแล้วนะดังนั้น10บวกกับ5เอ้าแล้วหายไปไหน2เนี่ย
2: พอเอาไป
0: ไปรวมกับ8เห็นไหมครับไปทำให้ครบ10นะอันนี้ก็คือจำนวนที่เหลืออยู่นั่นเองนะก็เป็น10บวก5เท่ากับ
2: 45
0: เท่ากับ15ที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนนะครับ10บวก5เท่ากับ15นะดังนั้นตอบได้หรือยัง8บวก7เท่ากับ
2: 15
0: ยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมดังนั้นบางคนอาจจะบอกว่ายากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเกิดการฝึกฝนนะต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับถึงจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของจำนวนแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็ฝากทั้งต้นทางปลายทางนะครับนอกจากทบทวนให้แล้วอย่าลืมกลับไปทำไมนะทบทวนด้วยตนเองด้วยนะครับอ้าวไปดูกันต่อคราวนี้นะครับมีคำถามว่าตะเกียบ1คู่มีกี่ข้าง
2: 2ข้าง
0: มีกี่ข้างครับ
2: 2ข้าง
0: ตะเกียบ1คู่มี2ข้างคราวนี้ถ้าตะเกียบ2คู่
2: 4ข้าง
0: มีกี่ข้าง
2: 4ข้าง
0: เอาละถูกต้องนะครับคราวนี้ถามหน่อยว่าเอ๊ะเรารู้ได้อย่างไรว่าตะเกียบ2คู่มี4ข้าง
2: มันมี4ข้างเอามี2ข้างมี2ข้างก็เป็น4
0: มีอยู่2แล้วก็ไหมครับ
2: บ
0: วกกับอีก2ก็จึงกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะ
2: 4
0: ไม่ยากเลยนั้นถ้าวิธีการหาคำตอบของตะเกียบ2คู่ก็เอาอะไรบวกกับอะไรเนี่ยถึงได้4เนี่ย
2: 2
0: บวก2เท่ากับ
2: 4
0: เพราะรู้อยู่แล้วว่า1คู่มี2 2คู่ก็เท่าไหร่ล่ะครับก็เอา2รวมกับ2เป็น
2: 4
0: นะดังนั้นก็นํา2มารวมกับอะไรครับ2จึงทําให้ได้จํานวนของตะเกียบ2คู่ว่ามีกี่ข้างนะหลักการของการบวกด้วยจํานวนเดียวกันนะครับนะทบทวนไปด้วยในตัวนะอ้าวคราวนี้จะให้ช่วยหาหน่อยผลบวกได้ไหมครับง่ายไหมง่ายไหมงั้นเดี๋ยวช่วยอ่านโจทย์อ่านนะอ่านประโยคสัญลักษณ์บอกคำตอบเดี๋ยวครูแม็กช่วยเติมให้อ้าวเริ่มเลยที
2: ่
0: อะไรนะ1
2: บวก1เท่ากับ2
0: 1 + 1 =

0: ้าว1บวก1เท่ากับ2ปลายทางด้วยนะตอบไปพร้อมกันเลย2 2บวก2เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ4ไม่ยากนะไม่ยากนะ3บวก3เท่ากับ
1: 6
0: เท่ากับ6อ่ะคุณแม่เติมให้เลย4บวก4เท่ากับโอ้โหง่ายมากมากง่ายมากมาก5บวก5เท่ากับ10มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะเลข1อยู่ในหลักอะไรนะ1อยู่ในหลัก10อ๋อ1อยู่ในหลัก10แล้วเลขอะไรอยู่ในหลักหน่วยนะ
1: 0
0: 5บวก5เท่ากับ10อันนี้6 6บวก6เท่ากับ6บวก6เท่ากับ12นับต่อได้ไหมครับนับต่อได้ไหมได้ไหมได้เอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา6 6แล้วก็นับต่อเลย6แล้ว7 8 9 10 11 12เห็นไหมครับก็ใช้การนับต่อได้แต่ถ้าใครมีพื้นฐานแม่นยำก็จะตอบได้อย่างรวดเร็วเลยยากไหมครับอันนี้ยากไหม
1: ยาก
0: ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากคราวนี้ลองมาดูกันต่อนะอ้าปฏิทินปฏิทินนะครับไหนใครเคยเห็นบ้างปฏิทินในแต่ละเดือนใช่ไหมก็จะมีวันแตกต่างกันไปนะครับจำนวนวันถ้าลงท้ายด้วยคมมีกี่วันนะ31วันแต่ถ้าลงท้ายด้วยยนต์ล่ะ
1: 30
0: วันเดือนนี้คือเดือนมกราคมมกราคมมีกี่วันนะมกราคมมี31วันอ้าวลองมาดูคำถามเขาบอกว่าสัปดาห์ที่1วันที่3ถึงวันที่อะไรครับวันที่9นะครบสัปดาห์เลยสัปดาห์ที่1มี7วันสัปดาห์ถัดมาก็มีอีกเท่าไหร่ครับ7วันดังนั้นถ้าหากต้องการทราบว่า2สัปดาห์มีกี่วันทำไงดีเนี่ย1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วันนะ
1: 7วัน
0: 1สัปดาห์มี7วัน2สัปดาห์
1: 7ว
0: ั
1: น
0: 1สัปดาห์มี7 2สัปดาห์รวมกัน
1: 14
0: 10เท่าไหร่นะ
1: 14
0: รู้ได้อย่างไรเอ่ยเอามาบวกกันเอาอะไรบวกอะไรครับมงคล
1: 7บวก
0: 8เอา7บวก
1: 7
0: 7บวก7ได้เท่ากับ14หรือบางคนนับเลยก็ได้นะใครที่ยังไม่แม่นก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แบบนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้มีวิธีการมากขึ้นหลากหลายขึ้นเรียนเรื่องการหาผลบวกไปแล้วเด็กๆก็นำความรู้เข้ามาช่วยได้นะครับดังนั้น7บวก7เท่ากับเท่าไหร่นะ14นั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับประโยคสัญลักษณ์การบวกที่เกิดขึ้นคือเท่าไหร่นะอะไรบวกอะไรนะ
1: 7
0: บวก7เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้แล้วใช่ไหมคราวนี้นับต่อได้ไหมนับต่อได้แต่ถ้าใช้วิธีการที่เพิ่งเรียนรู้กันไปเลยคือการทำให้ครบอะไรครับทำให้ครบครบครบครบครบครบ10ทำไงดีเนี่ยทำไงดีทำไงดีอีกเท่าไหร่นะจะครบ10อีกเท่าไหร
1: ่
0: ก็แบ่งเลยส่วนย่อยจาก7แบ่งส่วนย่อยเป็นอะไรกับอะไรเนี่ย4กับ3หรือ3กับ4ทำไมถึงต้องเป็น3อ่ะ
1: เพราะ
0: จะทำให้ครบ10 7บวก3
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ10บวกกับอะไรเอ่ย
1: 4
0: บวกกับ4 10บวก4
1: 14
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 14นะครับ10บวก4เท่ากับ14ดังนั้นตอบได้แล้ว7บวก7เท่ากับ14นะครับตอนนี้นะ5บวก5รู้แล้วเท่ากับ10 6บวก6 12 7บวก7
1: 14
0: นะครับ7บวก7เท่ากับ14

0: ัดเห็นไหมนับต่อก็ได้หรือทำให้ครบอะไรครับทำให้ครบ10อ้าวดูต่อ
1: กระด
0: อก6สัญลักษณ์การบวกก็จะได้ว่า6บวก6เท่ากับบางคนตอบได้เท่ากับเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้หาผลบวกไปแล้วนับต่อไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ลองทำให้ครบ10บ้าง
1: แบ่ง
0: เป็นส่วนย่อยส่วนรวมใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วอีกเท่าไหร่เนี่ยครบ10
1: 4
0: อีกเท่าไหร่นะ
1: 4
0: อีก4ครบ10แสดงว่าตัวนี้ครูแม็กต้องแบ่งส่วนย่อยส่วนรวมเป็น4กับอะไรนะ
1: 4ก
0: ับ 2 4กับ2ย้อนกลับอีกครั้งนึงทำไมต้องเป็น4นะ
1: เพราะว่าได้รวม4ได
0: ้จะทำให้ครบ10เห็นไหมนั้น6บวก4เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 10
0: บวกบวกบวกบวกกับอย่าลืมนะบางคนไปบวกกับ6 6นี้แปลงร่างมาเป็นส่วนย่อยแล้วนะเป็น4กับ2บวกกับ2เอ้าทำไมอยู่คือเท่าไหร่ครับ2นำมารวมกัน10บวก2เท่ากับเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ12ดังนั้นตอบได้แล้วว่า6บวก6เท่ากับเท่ากับ12ยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเอาละคราวนี้นะครับลองมาดูนะเมื่อสักครู่เป็นการบวกจำนวนเดียวกันคราวนี้ลองมาดูการหาจำนวนที่ทำไมครับใกล้เคียงกันเป็นอย่างไรลองมาดู6บวก7เท่ากับ
1: 13
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 13นับต่อได้ไหมนับต่อก็ได้จะนับต่อจากจำนวนไหนเนี่ย
1: 7
0: นับต่อจาก
1: 7
0: นับต่อจาก7เอา7ไว้ในไหนนะชูขึ้นมา6 7แล้ว
1: 8
0: 9 10 11
1: 12
0: 13ถ้านับต่อได้คำตอบเท่าไหร่ครับ13คราวนี้เรียนรู้กันไปแล้วการบวกด้วยจำนวนเดียวกันใกล้เคียงกับตัวไหนเนี่ยมองปุ๊บ
1: ใกล้เคียงกับ
0: 6บวกอะไร
1: 7
0: 6บวก7แต่มันใกล้เคียงใกล้เคียงกับตัวไหนเนี่ย
1: 6ก
0: ับ
1: 7
0: ถ้า
1: 6ก
0: ับ6 6บวก6รู้เลยเท่าไหร่นะ
1: 12
0: 6บวก6เท่ากับ
1: 12
0: บวกด้วยจำนวนเดียวกันมันใกล้เคียงกันไหมครับ
1: ใกล้
0: ไหม
1: ใกล
0: ้เคียงกันแล้วถ้า6บวก7ล่ะ
1: 13
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 13เด็กๆดูนะครับตั้งใจดูดีๆนะเด็กๆเห็นไหมครับมันใกล้เคียงตรงนี้โอ้ตัวด้านหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะ
1: 1
0: เพิ่มขึ้น1ทำให้คำตอบเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ครับอีก1จาก12เพิ่มอีก1เป็น
1: 13
0: เห็นไหมครับคำตอบก็เพิ่มขึ้นด้วยอีก1ดูช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งจากโจทย์ข้อนี้6บวก7เท่ากับเท่าไหร่ถ้านับต่อพานับต่อไปแล้วได้เท่ากับ13แต่ถ้าใครมีพื้นฐานในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันที่แม่นยำเด็กๆสามารถนำมาทำไมครับช่วยในเรื่องของการหาผลบวกได้มองปุ๊บโอ้ใกล้เคียงกับอะไรครับ6บวกกับ6แล้วก็มาดูว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่ต่างกันเห็นไหมครับด้านหลังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่ะ
1: 1
0: ที่อยู่หลังเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้น1คำตอบก็จึงเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ1ดังนั้นตอบแล้ว6บวก7เท่ากับ
1: 3
0: เท่ากับ13นะดังนั้นตอบได้เลยว่า6บวก7เท่ากับ13อ้าวลองมาดูเพิ่มเติม6บวก8เท่ากับเท่าไหร่
1: 14
0: เท่าไหร่นะอ้าวบางคนตอบได้เลย6บวก8เท่ากับ
1: 14
0: นะครับดังนั้นเด็กๆลองดูนะค่อยๆดูโอ้คิดจากใกล้เคียงตัวไหนเนี่ยใกล้เคียงกับอะไรเนี่ย
1: 8
0: บวก7 6บวกเราจะทำไมครับดูจากการหาผลบวกของจำนวนเดียวกันแล้วเราถึงทำไมครับนำไปเปรียบเทียบ6บวก6อุ้ยรู้เลย
1: 12
0: เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ12คราวนี้6บวก8

0: ม่ดูซิตรงไหนที่ต่างกัน
1: เ
0: ออหลังเครื่องหมายบวกใช่ไหมเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: เพิ่มขึ้น
0: เท่าไหร่
1: 2
0: เพิ่มขึ้น2แสดงว่าคำตอบก็ต้องเพิ่มเท่าไหร่
1: 2
0: 12เพิ่มอีก2
1: 18
0: 14 10เท่าไหร
1: ่
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 14นะครับคำตอบก็เพิ่ม2ลักษณะแบบนี้นะดังนั้นตอบได้แล้ว6บวก8เท่ากับ
1: 14
0: ดังนั้นดูตัวที่ใกล้เคียงนะครับเด็กๆเอาไปเทียบเคียงกับตัวที่ใกล้เคียงว่าเอ๊ะการบวกด้วยจำนวนเดียวกันเนี่ยใกล้เคียงกับจำนวนไหนอย่างนี้นะครับ6บวกกับ8บางคนบอกว่าคิดได้ไหมจาก8บวก8ได้ไหมครับได้ก็ไปดูว่าเอ๊ะตรงไหนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าลดลงคำตอบก็ต้องทำไมครับลดลงถ้าเพิ่มขึ้นคำตอบก็ต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆเปรียบเทียบกับจำนวนใดดังนั้นลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้เดิมด้วยนะครับแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำมองจำนวนปุ๊บอ๋อใกล้เคียงกับ6บวก6อ๋อเพิ่ม2คำตอบก็ต้องเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่ม2ในลักษณะแบบนี้นะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากอ้าวเดี๋ยวลองมาดูเพิ่มเติมนะอ้าว5บวก6ตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ11ใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าจะดูจากจำนวนเดียวกันใกล้เคียงกับตัวไหนเนี่ยคิดจากอะไรดี5บวก5เท่ากับ10มองปุ๊บอ๋อ5บวกอะไรครับบวก6เป็นไงเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: เพิ่มขึ้น
0: เท่าไหร่ล่ะเพิ่มขึ้น1คำตอบที่เรานำมาเทียบก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ครับ1จาก10เพิ่มอีก1เป็น11เห็นไหมครับคำตอบก็เพิ่มขึ้นอีก1แต่ถ้าสมมุติข้อนี้ครูแม็กไปเปรียบเทียบกับ6บวก6
1: เท่ากับ12
0: 6บวก6เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 12
0: อ๋อมาเทียบกับ5บวก6เห็นไหมครับคำตอบก็จะลดลงเห็นไหมอ๋อตรงนี้ลดลง1คำตอบก็ลดลงเท่าไหร่ครับจาก12ลดลงอีก1ก็เหลือ10เท่าไหร่ล่ะ11ได้คำตอบทำไมครับเท่ากันเลยดังนั้นวิธีการอาจจะแตกต่างกันนะก็เด็กๆก็ดูบางครั้งถ้าเปรียบเทียบจำนวนที่ลดลงเด็กๆอาจจะสับสนก็หาจำนวนที่ใกล้เคียงแล้วดูว่าเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการนะว่าใครถนัดวิธีไหนดังนั้นในเรื่องของการหาผลบวกเด็กๆสามารถใช้วิธีการหลากหลายเลยตั้งแต่เรียนมานับต่อได้ไหมครับได้ไหมนับต่อก็ได้ทำให้ครบ10ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยทำให้ครบ10ก็ได้นะครับเด็กๆสามารถใช้วิธีการหลากหลายในการที่จะหาคำตอบได้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้นะครับก็ตอบได้เลยว่า5บวก6เท่ากับ11ครับเอาละเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูข้อต่อไป A 5บวกอะไรนะ
1: 7
0: บวก7เท่ากับเท่าไหร่
1: 12
0: เท่ากับ12คิดจากอะไรลองมาดู5บวก5เท่าไหร่ล่ะ
1: 10
0: เท่ากับ10โอ้5บวก7เป็นไงเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ย
1: เพ
0: ิ่
1: มข
0: ึ้
1: น
0: โอ้เพิ่มขึ้น2แสดงว่าคำตอบก็ต้องทำไมครับ
1: เพ
0: ิ่
1: มข
0: ึ้
1: น
0: 2เป็น12เห็นไหมครับดังนั้นตอบได้เลยว่า5บวก7เท่ากับ
1: 12
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 12
0: นะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากนะก็ฝากทั้งต้นทางนะเรียนรู้วันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนเพิ่มเติมด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.31 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.31 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเด็กๆเปิดไปเลยเปิดไปหน้าเลยนะ200เท่าไหร่เอ่ย
1: 208 201
0: 208 208เปิดไปเลยหน้าตาเหมือนของคุณครูแม็กไหมครับเหมือนไหมเอ่ยคราวนี้เอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ที่คำชี้อะไรครับคำชี้แจงอ้าวชี้เลยอ่านตามเขียนตัวเลข
1: เข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: แสดงจำนวน
1: แสดงจำนวน
0: ดังนั้นนะครับมีหลากหลายข้อเลยนะให้เด็กๆทำไมครับหาผลบวกโดยใช้วิธีการต่างๆตรงพื้นที่ว่างสามารถที่จะทดได้อาจจะแสดงวิธีคิดนะครับได้เลยอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวใครเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมยกมือสอบถามได้นะครับได้ครับถ้าจะแสดงวิธีโชว์นิดนึงว่าคิดอย่างไรก็สามารถแสดงได้หรือใช้วิธีการนับต่ออาจจะไม่มีวิธีการเขียนการแสดงนะก็เด็กๆก็สามารถอธิบายแล้วกันว่าคำตอบที่เราหามาใช้วิธีการใดวันนี้มีหนึ่งหน้าอ้าวยังไม่ถูกยังไม่ถูกแบบนี้บวกด้วยจำนวนเดียวกันไม่ต้องเขียนแสดงก็ได้เรียนไปแล้ว5บวก5 5บวก5เท่าไหร่ล่ะ10 5บวก5ต้องเขียนไหม5บวก5 5บวก5จำได้ปะตอบได้เลยใช่ป่ะบางข้อนะอาจจะทำให้ครบ10ได้นะครับทำให้ครบโชว์แสดงวิธีทำให้ดูหน่อยอีกเท่าไหร่นะจะครบ10อีกเท่าไหร
2: ่
0: อ่ะลองสิลองแยกส่วนย่อยให้คุณดูหน่อยเป็น2กับอะไรนะ2กับอะไรนะ2กับอะไรอ่ะเป็นส่วนย่อยของ8มีอยู่8 2กับอะไรนะ2กับอะไรตัวนี้รวมกันครบ10ตอบได้ยัง10เท่าไหร
2: ่
0: เยี่ยมดูได้ดูได้ครับได้ครับแบบนี้ได้อ้าวอ้าวมีเสร็จแล้วมีบางคนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้คนที่เสร็จนะออกมาอธิบายแต่ละข้อเลยนะอ้าวได้อ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนบางคนแป๊บนึงอ้าวคนที่เสร็จแล้วรอก่อนนะครับอ้าว

0: อ่ะลองดู
1: ข้อแรกข้อแรกอะไรบวกอะไรนะ5
2: บวก5
1: อุ๊ยข้อนี้ง่ายมาก5บวก5
2: 10
1: ได้เท่ากับเท่าไหร่นะง่ายง่ายเลยเท่ากับข้อนี้5บวก5เท่ากับ10ต้องเขียนอธิบายไหมข้อนี้ตอบได้เลยไหมครับตอบได้เลยไหมตอบได้เลยนะไม่ยากไม่ยากดูต่อตรวจสอบคำตอบตัวเองด้วยนะข้อนี้ใครจะอธิบายได้เนี่ย6บวก5เอ๊ะคิดยังไงเนี่ย
2: น
1: ับ
2: ต
1: ่
2: อ
1: 5
2: บวก5เท่ากับ10เพิ่มมาอีก1ก็กลายเป็น11
1: ลองเดี๋ยวลองดูวิธีแตกต่างกันมีไหนใครใช้นับต่อใครใช้นับต่อนาวาถือไม้นิดนึงนับต่อคิดยังไงครับนับต่อเอาอะไรไว้ในใจ
3: 6
1: เอาอะไรนะครับ
3: 6
1: เอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา
3: 5
1: 6แล้ว6แล้ว
3: 7
1: 7
3: 8
1: 8
3: 9
1: 10
3: 11
1: เอาชูนิ้วขึ้นมาด้วยชูนิ้วขึ้นมาด้วยเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมาเท่าไหร่นะ
3: 5
1: ชูขึ้นมา
3: 5
1: 6แล้ว
3: 7
1: 8
2: 9
1: 10
2: 11
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากได้คำตอบเท่าไหร่นะ1111บีดบอกว่าบีดใช้วิธีอื่นบีดใช้วิธีอื่นบีดใช้วิธีอะไรครับ
2: 5
1: บวก
2: 5เท่าก
1: ับ10ถือไม้นิดนึงบีดใช้วิธีอะไรนะบวกด้วยจำนวนใกล้เคียงกันบีดดูแบบนี้บีดดูยังไงนะครับ
3: 5บวก5เท่ากับ10ครับ
1: 5บวก5เท่ากับ
3: 10
1: แล้วยังไงต่อ
3: เพิ่มมาอีก1ก็กลายเป็น11คร
1: ับตรงนี้เขาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะเพิ่มอีก1ใช่ไหมแสดงว่าคำตอบเพิ่มเท่าไหร่ครับ
3: 1ครับ
1: ก็เพิ่มอีก1ตอบ
3: 11ครับ
1: 11ไม่ยากไม่ยากมีใครใช้วิธีการทำให้ครบ10ไหมมีไหมครับข้อนี้ใช้ได้หลากหลายเลยนะเฉลยข้อนี้11ข้อต่อไปเท่าไหร่5บวก7เท่ากับ12อาจจะใช้วิธีการหลากหลายนะข้อนี้4บวก4
2: เท่ากับ8
1: 4บวก5
2: เท่ากับ9
1: 4บวก5เท่ากับเท่าไหร
2: ่
1: 4 บวก 5 เท่ากับ
2: 9 ครับ
1: เท่า

0: สิบโอ้ยนับต่อก็ได้นี่นะง่ายๆเลยหรือคู่จำนวนที่ทำให้ครบ10ใช่ไหมครับไม่ยากไม่ยากอ้าวไปต่อตรวจคำตอบด้วยนะ3บวก3ได้เท่าไหร่นะโอ้ยง่ายมากง่ายมาก3บวก4ถ้าใครสังเกตจำนวนเดียวกัน3บวก3ได้6 3บวก4ได้เท่าไหร่ครับได้7
1: 3บวก5ได้8
0: 3บวก5ล่ะ
1: 8
0: 3บวก5ได้8
1: 8บวก8ได้16
0: เฉลยเลยนะ
1: 8 บวก 8 ได้ 16
0: ใครที่คำตอบไม่ถูกต้องทำไมเลยแก้ไขเลยนะครับ8
1: บวก8
0: 8บวก8เท่าไหร่นะ
1: 16
0: 8บวก9 17 8บวก10โอ้ง่ายมาก10เท่าไหร่18เอาละครับไม่ยากเลยนะเอาละเฉลยทุกข้อแล้วนะนะครับใครไม่ถูกต้องทำไมเลยแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ้าวใครที่เรียบร้อยแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับเอาละเก็บแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนั่งตัวตรงๆหันมาไหนเลยอ้าวหันมาหาคุณครูแม็กเลยนะครับสรุปบทเรียนนะครับก่อนที่ทำไมครับเวลาจะหมดลงนะอ้าวเอามือจับหูจับไหล่จับหูจับแก้มอ้าววางไว้บนตักครับเอาละคราวนี้ปิดวาจาตั้งใจฟังนะอ้าวสรุปบทเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้หน่อยวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะใครจำได
1: ้การ
0: ทำไมเนี่ยการหาผลบวกจำนวนทำไมครับทั้งจำนวนเดียวกันและจำนวนที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมอ้าวดังนั้นนะครับเด็กๆลองมาดูวิธีหาผลบวกของจำนวน2จำนวนที่ใกล้เคียงกันนะทำได้โดยคิดจากผลบวกของจำนวนเดียวกัน2จำนวนตัวอย่างนะครับตัวอย่างเลยนะ6บวกเท่าไหร่ล่ะบวก7เด็กๆดูเลยโอ้จำนวนที่เดียวกันทำไมครับที่ใกล้เคียงกันจำนวนเดียวกันคือ6บวก6เอ๊ะ6บวก6เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 12
0: เท่ากับ12คราวนี้6บวก7หลังเครื่องหมายบวกเป็นไงครับ
1: เพิ่ม
0: อีก1คำตอบจึงเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับอีก1ดังนั้นตอบได้แล้ว6บวก7เท่ากับเท่ากับ13นั่นเองนะครับนั้นวันนี้นะเราก็ได้ทบทวนเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันแล้วก็นำความรู้ในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันไปใช้ต่อยอดในการหาผลบวกของจำนวนที่ใกล้เคียงกันดังนั้นนะครับอาจจะทำไมครับนำมาใช้ในเรื่องของการหาผลบวกได้สำหรับคนที่ทำไมครับมีความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ถนัดในเรื่องนี้นะสำคัญฝากกลับไปทำไมด้วยทบทวนวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับก็ฝากกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการบวกจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน20ตอนนี้บวกจำนวน2จำนวนไปแล้วใช่ไหมครับครั้งหน้าจำนวนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเป็นกี่จำนวนละ3จำนวนนะครับก็กลับไปทบทวนในเรื่องของการหาผลบวกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: มาเลยทั้งหมด

0: บกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาชวนน้องๆไปออกกำลังกายกัน Exercise EXERCISE Exercise ออกกำลังกายการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราโตมาแข็งแรงแบบพี่ลิซ่าเลยนะคะนี่เห็นกล้ามพี่ไหมนี่ Strong STRONG Strong แข็งแรงเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว้าวอุปกรณ์ออกกำลังกายเยอะมากเลยค่ะน้องๆวันนี้เราต้องได้ออกกำลังกายกันอย่างสนุกแน่เลย Fun F U N Fun สนุกเฮ้ยตรงนู้นมีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันดีกว่าไปสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อปอครับเป็นนักวิชาการกีฬาประจำที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคนที่ฝากออกกำลังกายวันนี้ด้วย
0: โอ้ลิซ่าอยากรู้ว่าการออกกำลังกายสำคัญยังไงหรอคะ
1: จริงๆแล้วการออกกำลังกายสำคัญมากครับในทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็โดยเฉพาะกับเด็กถ้าเด็กได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มันจะทำให้ร่างกายของเขาจะมีความแข็งแรงเป็นอย่างดีลิซ่าอยากลองดูบ้างไหม
0: อุ้ยอยากค่ะพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้อง
1: โอเคถ้าลิซ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวลิซ่าไปรอตรงนู้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน
0: ได้เลยค่ะโอ้มีอุปกรณ์น่าเล่นเยอะเลยค่ะน้องๆดูนี่สิโอ้โอ้หนักเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วก็มีอันนี้โอ้แล้วก็มีอันนี้นะคะน้องๆนี่เอาไว้ฝึกการทรงตัวแบบนี้เลยBalancing B-A-L-A-N-C-I-N-G Balancing การทรงตัวแล้วก็มีนี่ด้วยลูกบอลปึ๊บแล้วก็อุปกรณ์นี้นะคะน้องๆมีหลายสีเลยนี่สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงเอาไว้ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสายตาแล้วก็มือนะคะโดยการโยนเลย GoTHROW throw โยนเดี๋ยวพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะนี่พี่ลิซ่าจับตรงสีแดงนะคะแล้วก็โยนขึ้นปึ๊บนี่แล้วก็รับตรงสีแดงเลยนี่เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำเงินปึ๊บนี่ได้แล้วแล้วก็มีนี่เลยที่โหนแบบนี้นี่แต่ก่อนเราจะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อกัน stretching S T R E T C H I N G stretching ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน้องๆห้ามลืมอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายและเล่นกีฬากันนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับพร้อมจะอบอุ่นร่างกายกันหรือยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มวิ่งจากตรงนี้นะไปถึงแผ่นสีดำแล้วเราก็วิ่งกลับมาที่เดิม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะวิ่งนะคะน้องๆวิ่ง run R U N run วิ่งพร้อมแล้วค่ะ
1: ไปกันเลย
0: เ
1: ดี๋ยวเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแบบมีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่ได้เลยหมุนแขนไปข้างหน้าเหมือนว่ายน้ำห้าหรอกสามสี่ห้าโอเคทีนี้เราหมุนกลับหลังพร้อมกันสองมือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคลิซ่านั่งลงเอาเท้าประกบกันค่ะเท้าประกบกันแล้วก็ขยับหัวเข่าขึ้นลงไปมาแบบนี
0: ้
1: เหมือนตัวอะไรคะเนี่ย
0: เหมือนตัวผีเสื้อเลยค่ะน้องๆ
1: ผีเสื้อเลยโอเคทีนี้เราจะเหยียดเท้าไปข้างหน้าสองข้างครับดีมากแล้วก้มแตะไปเท้าแบบนี้นะทีนี้เราจะทำแบบพิเศษหน่อยถ้าพี่ให้สัญญาณ5 4 3 2 1ให้เราพุ่งตัวไปข้างหลังแล้วไปอวกาศกันพร้อม5 4 3 2 1ไปเลย
0: โอ้ยเดี๋ยวน้องๆทำพร้อมกับพี่ลิซ่านะคะ3 2 1 อบอุ่นร่างกายที่สนุกมากเลยค่ะน้อง
1: ๆ นอกจากนี้ยังมีท่าที่เราจะออกกำลังกายแล้วทำให้ความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อไก่กลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะลิซ่าเรียกว่าท่า A B C
0: โอ้เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำท่า A B ให้น้องๆทายนะคะว่าเป็นตัวอะไรเริ่มจากตัว A เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่นะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวเราย่อขาลงนิดนึงแยกเท้าแล้วก็เอามือลงที่พื้นแล้วเดินแรงหน้ากันเดินแบบนี้แหละแบบนี้เลยฮึบฮึบฮึบฮึบ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเอ้ลิงต่อไปตัว B
1: ตัว B ใช่ไหมลิซ่าตัว B เราคุกเข่าลงก่อนคุกเข่าลงเอามือลงที่พื้นสองข้างเสร็จแล้วนะเรายกเข่าขึ้นเล็กน้อยไม่ให้เข่าติดพื้นเก่งมากเลยแล้วค่อยเดินไปทีละข้างฮึบฮึบฮึบมาเลยลิซ่าตามมาย
0: ากเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: เหนื่อยไหมล่ะ
0: เหน
1: ื่
0: อยมากเลย
1: โอเคฮึบเสร็จแล้ว
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะ B Bear ต่อไปตัว C
1: ตัว C ใช่ไหมตัว C นี้เราหันหน้าไปทางนู้นได้เลย2คนนะแล้วเอามือขึ้นอย่างนี้เหมือนพี่ย่อขาลงเล็กน้อยแล้วเดินกันนิ้วต้องหนีบด้วยหนีบแล้วขาก็เดินดีดีถึงแล้ว
0: น้องน้องรู้ไหมคะว่าตัว C คืออะไรเก่งมากค่ะ Crab โอ้น้องน้องสามารถเอาไปฝึกเดินได้นะคะฝึก practice P R A C T I C E practice ฝึกว้าวเพื่อนกระโดดเก่งมากเลย jump J U M P jump กระโดดเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอกระโดดด้วยได้ไหมคะโอเคไปกันแล้วเราก็ยังมีเครื่องออกกำลังกายแบบนี้ไปด้วยนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะ

0: เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยน้อง
1: ๆ tired t i r e d tired
0: เหนื่อยถ้าน้องๆอยู่บ้านแล้วว่างนะคะสามารถไปออกกำลังกายกันได้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
2: exercise e x e r c i s e exercise ออกกำลังกาย strong s t r o n g strong แข็งแรง fun f u n fun สนุก balancing b a l a n c i n g balancing การทรงตัว throw t h r o w throw โยน stretching s t r e t c h i n g stretching การยืดเหยียดกล้ามเนื้อRun, R U N, run, wing. Practice, P R A C T I C E, practice. ฝึกหัด. Jump, J U M P, jump. กระโดด. Tired, T I R E D, tired. เหนื่อย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่า

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะคะ

0: ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฟังที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
2: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
5: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
5: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
5: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
5: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
7: ้โอ้โหอย่างนั้นล่ะครับ
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
8: แล้วน้ำทะเล

0: มีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
2: เซฟตี้คริสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
3: มีอยู่นี่นี
4: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
3: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
4: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
3: จริงเหรอ
4: พี่ใบฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
3: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
4: จริงมาก
3: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
4: ว้าว
5: นี่ไฟเช็คเหรอ
3: จริงอะ
5: เดี๋ยวกดดูดิ
3: ก่อนแม่เติมน้ำเติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
4: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
3: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: โอ๊ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอ๊ยไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
6: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
7: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
6: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
3: โอ๊ย
6: แม่กูไปทางนู้น
8: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
4: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
8: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
3: ค่ะ
8: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
4: ค่ะแม่
8: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
4: เหรอคะแม่
8: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
4: ะ
8: โอเคไหมคะ
3: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
8: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
8: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
3: ได้ค่ะ
8: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
4: เ
8: ย้มาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปี 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ะพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ที่หนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน

ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ินใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรี
1: อย่างดีทีเดียวค่ะ
0: ไปชมภาพกันครับ

ซึ่งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

0: บี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้เป็นการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสติน่าเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสติน่ากอกเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายและก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2016ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29%อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMF เองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็ก

0: ซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
2: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตาน
1: ะ
2: แต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ถูกไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไง
1: โอ้โห
2: หวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
2: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
2: ลูกชิดมันแล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี้ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยรู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าแบบเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันและเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูง

0: วิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
1: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญารอดผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
2: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
0: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับยังเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาคทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้งานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้ง

0: มิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
1: เราจะทำอย่างไรให้ราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
2: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอ.ส.ในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอ.ส.จะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: กับแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: โอ้ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุตหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกันอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการวาดภาพระบายสีนั่นเองเด็กๆต้นทางคนไหนเคยวาดภาพระบายสีบ้างยกมือเร็วโอ้ทุกคนเลยใช่ไหมลูกเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะเคยวาดภาพระบายสีกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกแต่วันนี้มาดูดีกว่าว่าการวาดภาพระบายสีจริงๆมันมีหลักในการวาดยังไงการระบายยังไงเนาะเราจะมาวาดให้ถูกวิธีแล้วการวาดภาพระบายสีมีแบบไหนบ้างก่อนหน้านี้เราเรียนกันไปหลายเรื่องเลยใช่ไหมลูกได้รู้จักทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแยกกันออกหรือยังออกแล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมสิ่งรอบๆตัวเราสามารถแบ่งประเภทออกได้ใช่ไหมลูกนอกจากรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแล้วยังรู้จักรูปร่างด้วยใช่ไหมรูปร่างของสิ่งต่างๆบอกได้ว่าสิ่งของต่างๆรอบๆตัวของเรานะคะมีรูปร่างเป็นยังไงใช่ไหมลูกนอกจากนั้นยังเปรียบเทียบขนาดไปแล้วด้วยใช่ไหมเรารู้แล้วว่าอะไรเล็กอันไหนใหญ่ใช่ไหมลูกสามารถเปรียบเทียบขนาดนำมาวาดภาพได้แล้วเช่นกันซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนำความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะมาใช้ในการวาดภาพระบายสีกันด้วยนะคะในวันนี้พร้อมยัง
1: พร้อม
0: ถ้าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเรามาเริ่มดูกันดีกว่าวันนี้กิจกรรมแรกหลายคนอาจจะสงสัยอาจจะงงทำไมไม่ใช่จิตรกรน้อยนักสังเกตใช่ไหมวันนี้เป็นกิจกรรมจิตกรน้อยนักวาดเราจะเปลี่ยนจากการสังเกตและครั้งแรกเราจะไม่ได้เริ่มจากการสังเกตวันนี้กิจกรรมแรกของเราเราจะให้จิตกรน้อยมาเป็นนักวาดกันดีกว่ามาลองวาดไหนใครอยากลองวาดบ้างยกมือโอ้โหทุกคนอยากวาดหมดเลยเพื่อนๆปลายทางนะคะก็สามารถร่วมกันนะคะทดลองวาดนะคะกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะทุกคนนั่งตัวตรงเดี๋ยวคุณครูจะเลือกตัวแทนเลือกตัวแทนออกมาทดลองวาดวาดอะไรก็ได้เลยสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากจะวาดออกมาใครอยากวาดอะไรสามารถมาวาดได้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนจากกลุ่มที่1คนไอดีก็ได้มาลูกไอดีมาเดี๋ยวคุณเปลี่ยนปากกาให้ไอดีลองวาดดูซิว่าไอดีจะวาดเป็นภาพอะไรอันนี้คืออะไรลูก
1: ต่อเต่า
0: เป็นการวาดหรือยังอันนี้
1: ยัง
0: อาจจะยังเพราะว่าเป็นการเขียนใช่ไหมไอดีลองให้อีกหนึ่งครั้งไอดีถ้าให้ไอดีวาดไอดีอยากวาดเป็นภาพอะไรเป็นรูปอะไรใครเดาออกว่าคือภาพอะไรใช่ไหมไอดีใช่นกไหมลูกใช่โอ้เก่งมากๆแสดงว่าวาดเหมือนใช่ไหมเพื่อนเลยตอบได้ใช่ไหมว่าเป็นนกโอ้เก่งมากขอบคุณครับไอดีเดี๋ยวไอดีไปนั่งก่อนคนต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองมาลูกตัวแทนมาแก้มใช่ไหมแก้มแก้มลองวาดสิวันนี้แก้มอยากวาดเป็นภาพอะไรโอ้สวยมากๆใครรู้บ้างเนี่ยว่าเป็นภาพอะไรนะภาพหัวใจน่ารักมากๆเลยสวยงามมากๆโอ้โหน่าสนใจมากๆต่อไปกลุ่มที่3โอ้กลุ่มที่3มีคนอยากออกเยอะมากเอามือจับหูไว้กลุ่มที่3เราต้องทดสอบความเร็วกันก่อนว่าใครจะมีความเร็วมากที่สุดในกลุ่มที่3พร้อมยังคุณต้นถามเฉยๆว่าพร้อมหรือยังโอ้โหพร้อมนะ1 2 3นาวายกก่อนคนแรกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมอีกคนอื่นไม่ต้องเสียใจอนาวาอะไรนะมีกลมๆไม่ใช่ลุ้นมากดูสิโหเพื่อนๆด้านไหนเพื่อนๆต้นทางคิดว่าภาพอะไรลูกรถใช่ไหมลูกนาวาโอ้เก่งมากๆสวยมากๆเลยสวยงามมากๆเป็นรถข้อต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4 มีคนออกอยากออกมาหลายคนอีกแล้วเอามือจับหูไว้เอามือจับหูไว้นับ1 2ยังยังยังยังเอาใหม่1 2 3อ่ะด้านหลังผู้หญิงมา1ภาพ1ภาพอันนี้เป็นการทดสอบความไวใช่ไหมเพื่อนยกมือได้ไวมากที่สุดเลยรูปอะไรลูก
1: หั
0: วใจคล้ายๆกับของเพื่อนกลุ่มที่2เลยใช่ไหมอ่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายอ่ะใครอยากออกมากลุ่มสุดท้ายหลายคนอีกแล้วอ่ะทดสอบความเร็วความไวกันหน่อยดีกว่าเอามือจับหูไว้นับ1 2 3มาลูกไม่เป็นไรใครไม่ได้ออกมากิจกรรมนี้ยังมีกิจกรรมอื่นอีกอ่ะเริ่มเลยลูกลุ้นมากใช่ป่าวมีคนบอกว่ารถกระบะซิ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเท่มากอันนี้คืออะไรลูกมีควันด้วยคืออะไรเนี่ยรถแต่เป็นรถกระบะใช่ไหมโอ้โหน่าสนใจมากๆเก่งมากๆเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหเก่งมากๆวันนี้จิตกรน้อยนักวาดโอ้โหวาดกันได้หลากหลายเลยมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกมีหลายรูปเลยแต่ละคนวาดไม่เหมือนกันถ้าให้ดูภาพเหมือนกันไหมเนี่ยแต่ละภาพ
1: ไม่เหม
0: ือ
1: น
0: ไม่เหมือนอ่ะบางทีอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่เหมือนกันไหมก็ยังไม่เหมือนอาจจะแค่คล้ายใช่ไหมลูกอ่ะแสดงว่าถ้าเราจะวาดภาพหนึ่งภาพเราสามารถวาดอะไรก็ได้เลยใช่ไหมเราสามารถเลือกวาดอะไรก็ได้สิ่งที่เราเป็นไงสนใจใช่ไหมลูกอ่ะแสดงว่าวันนี้คนพบแล้วว่าเด็กๆ เป็นจิตรกรน้อยนักวาดได้ไหมเนี่ย
1: ได
0: ้ได้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะมีจิตรกรน้อยนักวาดนะคะเกือบทุกคนเลยใช่ไหมลูกทุกคนสามารถวาดภาพได้แต่วันนี้เรามาดูดีกว่าว่าการวาดภาพมันมีการวาดอะไรได้บ้างแล้ววาดแบบไหนบ้างพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงต่อไปเมื่อกี้เราลองวาดไปแล้วเมื่อกี้เป็นจิตรกรน้อยนักวาดคราวนี้กลับมาที่กิจกรรมที่เราคุ้นเคยชื่อกิจกรรมอะไรนะโอ้โหอ่ะขอพร้อมๆกันให้ชื่นใจหน่อยเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ1 2 3จิตรกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆน่ารักมากๆเลยแสดงว่าทุกคนยังจำได้เพราะฉะนั้นดูดีกว่าว่าวันนี้ครูตุลเอาอะไรมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลนำภาพผลงานศิลปะเป็นภาพผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากๆ3ภาพหลายคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมบางภาพแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นวันนี้นำมาให้สังเกตกันวันนี้มาให้สังเกต3ภาพเลยนะคะในเด็กปลายทางก็สามารถร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ทุกคนลูกเด็กๆทุกคนลองดูทั้ง3ภาพเดี๋ยวครูตุลจะมีคำถามจาก3ภาพนี้เด็กๆคิดว่าทั้ง3ภาพนี้เขาใช้วิธีอะไรในการทำฟินิกลองบอกคุณตุ๋นหน่อยฟินิกคิดว่าทั้ง3ภาพนี้เขาใช้วิธีอะไรในการสร้างสรรค
2: ์ใช้สีค
0: ่
2: ะ
0: ใช้สีทุกคนว่าจริงไหม
1: จริ
0: งมีการเลาะปลายสีใช่ไหมอ่ะมีอะไรอีกบ้างอ่ะพี่เติร์ดอ่ะพี่เติร์ดลองตอบหน่อยพี่เติร์ดคิด3ภาพนี้มามีการใช้วิธีอะไรอีกในการสร้างสรรค์นอกจากการใช้สี
2: คิดสร้างสรรค
0: ์ใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงไหม
1: จริ ง
0: แสดงว่าก่อนที่เราจะวาดภาพเราต้องทำอะไรก่อนลูก
1: คิดสร้างสรรค์
0: เราต้องคิด

0: ดก่อนว่าเราจะสร้างสรรค์อะไรใช่ไหมเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราว่าจะวาดเป็นภาพอะไรอ่ะแล้วคิดว่าทั้ง3ภาพนี้ใช้วิธีการวาดการปั้นหรือว่าการพิมพ
1: ์ใช้การวาด
0: ใครว่าการวาดยกมือใครว่าการปั้นยกมือใครว่าการพิมพ์ลงไปยกมือเฉลยทั้ง3ภาพนี้ลูกเขาใช้วิธีการ
1: วาด
0: ลงไปเก่งมากๆเป็นการวาดภาพแล้วก็ระบายสีเหมือนกันทั้ง3ภาพเลยลูกอ่ะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นทั้ง3ภาพนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าทั้ง3ภาพเหมือนกันเลยโดยการใช้การวาดนะคะใช้การวาดเหมือนกันทั้ง3ภาพวาดภาพแล้วก็ระบายสีลงไปอาจจะใช้อุปกรณ์ในเรื่องของสีที่แตกต่างกันแต่ใช้วิธีการวาดภาพแล้วก็ระบายสีเหมือนกันทั้ง3ภาพแต่ใครบอกได้ว่าทั้ง3ภาพแตกต่างกันยังไงลูกตังตอบคุณตุลหน่อยตังคิดว่าอะไรที่มันต่างกันใน3ภาพนี้
2: ลวดลายภาพ
0: ลวดลายของภาพจริงไหมทุกคนว่าจริงไหมลูก
1: จ
0: ริงใช่ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะดูพร้อมกันดูพร้อมกันภาพแรกเป็นลวดลายอะไรเนี่ยเป็นภาพอะไรลูกรู้จักด้วยรู้จักภาพโมนาลิซาด้วยใช่ไหมเป็นภาพโมนาลิซาเป็นภาพบุคคลใช่ไหมลูกเขาเป็นการวาดภาพคนใช่ไหมลูกต่อมาภาพที่สองเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นภาพของแมวว่าเป็นภาพแมวเขาทำกิจกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมแมวจริงๆทำแบบนี้ได้ไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเจอแบบนี้เป็นไงถ้าคุณตุลเจอแบบนี้คุณตุลวิ่งหนีคนแรกเลยจริงไหมก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนศิลปินใช่ไหมลูกผู้วาดใช่ไหมเขาก็วาดเป็นแมวน้องแมวใช่ไหมทำกิจกรรมต่างๆน่ารักมากๆอ่ะแล้วภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรลูกภาพสุดท้ายเป็นภาพสะพานเขาก็วาดเป็นสถานที่ไม่ได้วาดเป็นคนแล้วก็สัตว์เป็นแมวหรือเหมือนภาพที่1กับภาพที่2แต่เขาวาดเป็นอะไรสถานที่ใช่ไหมแสดงว่าเวลาที่เราจะวาดภาพเราสามารถเลือกวาดได้ใช่ไหมว่าเราจะวาดภาพอะไรจะวาดเป็นภาพคนก็ได้เป็นภาพสัตว์ก็ได้หรือว่าเป็นภาพของสถานที่ต่างๆก็ได้ใช่ไหมลูกสามารถเอามาวาดได้ทั้งหมดเลยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเราก็สามารถหยิบเอามาใช่ไหมลูกวาดเป็นภาพสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้ดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกอย่างแรกวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีนั่นเองปกติทุกคนเคยวาดภาพระบายสีกันอยู่แล้วใช่ไหมคุณเชื่อแบบนั้นเพื่อนๆปลายทางก็ด้วยแต่ใครรู้บ้างว่าขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีที่ถูกต้องต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมๆกันว่าขั้นตอนการวาดภาพระบายสีเป็นยังไงเนาะต่อมานอกจากทราบขั้นตอนแล้วนะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นะคะจากการวาดภาพระบายสีด้วยจริงๆแล้วเด็กๆคิดว่าการทำงานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์มีวิธีที่หลากหลายไหมลูก
3: หลากหลาย
0: หลากหลายมากๆนอกจากวาดภาพระบายสีแล้วทำอะไรได้อีก
1: วาดรูป
0: วาดภาพระบายสีเป็นอีกหนึ่งใช่ไหมวิธีอื่นๆทำอะไรได้อีกได้ไหมอย่างเช่นการปั้นการปั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลูกในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีการพิมพ์นะคะแล้วก็วิธีอื่นๆนะคะสามารถนำมาใช้สร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ได้ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้แล้วก็ลองสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากการวาดภาพระบายสีนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะในวันนี้เด็กๆก็จะได้เห็นคุณค่านะคะของงานทัศนศิลป์ด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะในเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะคะการวาดภาพระบายสีนะคะหมายถึงการถ่ายทอดความคิดจินตนาการนะคะหรือประสบการณ์ที่เราพบเห็นนะคะผ่านการวาดภาพนะคะการระบายนะคะให้เกิดเป็นรูปต่างๆนั่นเองเด็กๆว่าจริงไหมลูกเวลาที่เรามีเรื่องราวสักหนึ่งเรื่องราวเราอยากจะบอกอยากจะสื่อสารให้คนอื่นได้ทราบให้อยากจะเล่าให้เพื่อนได้รู้อยากจะบอกให้เพื่อนได้ทราบเด็กๆคิดว่าเราใช้วิธีการอะไรได้บ้างการบอกการพูดใช่ไหมลูกการพูดบอกหรือว่าเล่าเรื่องให้เพื่อนได้ฟังให้คนที่เราอยาก

0: ทราบได้ฟังใช่ไหมทำอะไรได้อีกต่างๆว่าการสื่อสารอ่ะสื่อสารด้วยการพูดการเล่าและเขียนได้ไหมเราเขียนบอกได้ไหมเขียนบอกก็ได้เล่าก็ได้นอกจากนี้การวาดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆให้ทราบเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อออกมาต้องการจะเล่าออกมาได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าคุณตุลอยากบอกเรื่องราวความประทับใจของคุณตุลเรื่องหนึ่งแต่คุณตุลไม่อยากเล่าอย่างเดียวไม่อยากเขียนลงไปด้วยแต่คุณตุลบันทึกลงไปเป็นภาพวาดได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ได้เด็กๆมาดูเด็กๆก็จะเข้าใจว่าเรื่องราวที่คุณตุลเกิดความประทับใจเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นการวาดภาพระบายสีนะคะก็คือการถ่ายทอดความคิดเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการจะสื่อออกมานั่นเองความคิดจินตนาการประสบการณ์ที่พบเห็นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าในการวาดภาพระบายสีเราวาดอะไรได้บ้าง อย่างแรกเราสามารถวาดภาพคนได้จริงไหมเด็กๆ เคยวาดภาพคนไหมลูกใครเคยวาดภาพคนยกมือเกือบทุกคนเลยเคยวาดภาพคนไม่ว่าจะเป็นวาดตัวเราเองใช่ไหมลูกวาดเป็นไงคนในครอบครัววาดเพื่อนๆก็วาดได้ใช่ไหมก็เป็นการวาดภาพคนนั่นเองซึ่งจริงๆการวาดภาพก็มีหลากหลายแบบบางคนชอบวาดเป็นแนวแบบเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักได้ไหมบางคนก็ชอบวาดสมจริงเลยเหมือนของจริงเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมลูกอย่างแรกภาพคนนอกจากภาพคนแล้ววาดภาพอะไรได้อีกมาดูพร้อมๆกันอย่างที่สองภาพสัตว์เราวาดภาพสัตว์ได้ไหม
1: ได
0: ้ภาพสัตว์เราก็วาดได้เราพบเจอสัตว์บางชนิดนะเรามีความสนใจเรานำมาวาดได้ไหม
1: ได
0: ้ก็ได้นอกจากภาพคนภาพสัตว์ก็ยังนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพผลงานศิลปะได้น่ารักไหมเนี่ยน่ารักเด็กๆทำได้ไหม
1: ได
0: ้เด็กๆคนไหนเคยวาดภาพสัตว์บ้างยกมือโอ้ทุกคนเลยเกือบทุกคนเลยใช่ไหมลูกนอกจากภาพคนภาพสัตว์มีภาพอะไรอีกที่เอามาวาดได
1: ้มีภาพ
0: ตัวนั้นดูพร้อมๆกันมีคนวาดไปแล้วสัตว์ก็วาดได้แล้วพืชวาดได้ไหม
1: ได
0: ้ได้พืชก็วาดได้ไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าผลไม้ต้นไม้ก็วาดได้ใช่ไหมลูกเรานำมาวาดนำมาสร้างสรรค์ได้เหมือนที่ครูตุลเคยบอกว่าเราสามารถวาดภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมลูกก็สามารถนำมาสร้างสรรค์มาวาดภาพเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้ต่อมาอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถนำมาวาดได้สิ่งของต่างๆสิ่งของรอบๆตัวเมื่อกี้ครูตุลบอกไปแล้ววาดได้ไหมเนี่ยวาดได้ใช่ไหมเราเห็นลักษณะของสิ่งของต่างๆรอบตัวอยู่แล้วเราก็สามารถนำมาวาดได้แต่ก่อนที่จะวาดเราต้องทำยังไงก่อนเราคิดนะเราคิดเสร็จแล้วว่าเราจะวาดของสิ่งนี้วาดภาพภาพนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อก่อนที่จะเริ่มวาดภาพทุกอย่างเราต้องเริ่มจากการสังเกตใช่ไหมสมมติว่าคุณตุลจะวาดสิ่งของหนึ่งอย่างคุณตุลต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนดูก่อนว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกมีรูปร่างลักษณะแบบไหนก่อนที่เราจะเริ่มวาดนั่นเองพอเรารู้แล้วว่ารูปร่างลักษณะของสิ่งของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเราถึงจะเริ่มวาดได้ใช่ไหมลองทดสอบดีกว่าถ้าคุณตุลจะวาดประตูคุณตุลควรเริ่มจากการวาดรูปร่างอะไรนะรูปร่างอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเพราะรูปร่างของประตูเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกคุณตุ้งก็เริ่มจากการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเราต้องฝึกการสังเกตใช่ไหมลักษณะถ้าเราจะวาดสิ่งของต่างๆสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเนาะต้องสังเกตให้ทราบก่อนว่ารูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนอกจากคนสัตว์พืชสิ่งของแล้วอีกหนึ่งอย่างวันนี้ที่เอามาให้ดูกันนะก็คือสถานที่ต่างๆภาพของสถานที่ต่างๆวาดได้ไหมก็ได้เหมือนกันบางคนได้ไปในสถานที่ใหม่ๆ เรารู้สึกประทับใจเราตื่นเต้นประทับใจเราอยากเอามาวาดเป็นภาพได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกสถานที่ที่เราอาจจะมีความชอบมีความประทับใจในสถานที่นั้นก็สามารถนำมาวาดสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้เช่นกันแสดงว่าเราสามารถวาดได้หลายอย่างเลยใช่ไหมวาดทั้งจะเป็นวาดภาพคนก็ได้ใช่ไหมสัตว์สิ่งของพืชนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆก็สามารถนำมาสร้างสรรค์วาดเป็นภาพผลงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถนะคะใช้การวาดภาพระบายสีนะคะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะความประทับใจหรือบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องราวที่

เกิดขึ้นจากจินตนาการได้ด้วยใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้คุณตุ้นบอกไปแล้วว่าเรามีเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าอยากจะสื่อสารออกมาเราก็สามารถถ่ายทอดผ่านการวาดภาพระบายสีได้ใช่ไหมนอกจากนี้เรื่องราวในจินตนาการของเราบางเรื่องถ้าเราจินตนาการเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือยังถ้าเราจินตนาการอยู่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ใช่ไหมลูกเป็นเรื่องที่เราจินตนาการขึ้นนะคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเราก็สามารถนำมาสื่อสารผ่านภาพการวาดภาพระบายสีได้นั่นเองค่ะมาทีนี้เรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าในการวาดภาพระบายสีขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีไม่ยากเลยมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนขั้นตอนแรกลูกขั้นตอนแรกคือการกำหนดกรอบแนวคิดก่อนที่จะวาดเด็กๆเคยกำหนดกรอบแนวคิดหรือยังไหนใครเคยกำหนดกรอบแนวคิดก่อนที่จะวาดโอ้มีคนเคยด้วยไหนใครยังไม่เคยกำหนดกรอบแนวคิดก่อนที่จะวาดเลยก็ยังมีแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะเริ่มวาดอะไรสักอย่างหนึ่งลูกให้เด็กๆฝึกกำหนดแนวคิดหรือกรอบแนวคิดไว้ก่อนเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาเราวาดถ้าเราไม่กำหนดกรอบแนวคิดเราไม่รู้เลยใช่ไหมเราจะวาดอะไรดีบางเคยไหมแบบเราอยากจะวาดรูปสักหนึ่งภาพแต่เราคิดไม่ออกเลยว่าเราจะวาดอะไรเคยไหมเคยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มลงมือวาดให้เราคิดก่อนกำหนดกรอบมาก่อนว่าวันนี้เราจะวาดอะไรก็คือกำหนดเรื่องที่เราจะวาดนั่นเองนอกจากนั้นเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะใช้เทคนิคใดในการวาดด้วยในการทำงานชิ้นนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรจะวาดแบบไหนจะวาดเป็นภาพคนเป็นภาพสถานที่หรือแม้แต่จะใช้สีอะไรในการวาดจะใช้เทคนิคการระบายสีไม้สีน้ำเราก็สามารถกำหนดได้ในเทคนิคนี้เลยในขั้นตอนนี้เลยขั้นตอนการกำหนดกรอบแนวคิดกำหนดกรอบแนวคิดเสร็จแล้วเด็กๆคิดว่าทำอะไรต่อดีขั้นตอนต่อไปเริ่มวาดเลยไหมบางคนก็อาจจะเริ่มวาดเลยได้หรือบางทีเราก็อาจจะกำหนดขั้นของการกำหนดชื่อเรื่องนั่นเองก่อนที่จะวาดเราก็สามารถกำหนดชื่อเรื่องของภาพที่เราจะวาดก่อนได้สมมุติว่าจะวาดภาพหนึ่งภาพเราต้องคิดชื่อภาพไหมหลายคนอาจจะยังไม่เคยคิดชื่อภาพหรือบางคนอาจจะตั้งชื่อภาพใช่ไหมลูกซึ่งการกำหนดชื่อภาพนะคะหรือว่ากำหนดชื่อเรื่องนี้นะคะก็ต้องเป็นไงสัมพันธ์กับภาพที่เราต้องการจะวาดใช่ไหมลูกสมมติว่าคุณตูนวาดภาพส้มแต่คุณตูนไปตั้งชื่อว่าสับปะรดของจองกันไหมเนี่ยของจองไหมไม่สัมพันธ์กันใช่ไหม คนดูเป็นไงงงไหมเนี่ยงงเราไปดูเราก็งงใช่ไหมภาพวาดเป็นภาพนึงแต่ชื่อเป็นอีกชื่อนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดชื่อเรื่องเราก็ต้องเป็นไงตั้งให้มันสัมพันธ์กับภาพที่เราต้องการจะวาดหรือว่าเรื่องที่เราต้องการจะวาดนั่นเองต่อมาขั้นตอนต่อไปได้กรอบแนวคิดและได้ชื่อเรื่องและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการร่างภาพเวลาร่างภาพควรใช้อะไรในการร่างนะใครตอบได้ดินสอต้องลงน้ำหนักเบาหรือน้ำหนักเข้มต้องลงดินสอในน้ำหนักอ่อนใช่ไหมลูกในน้ำหนักมือที่เบาวาดร่างอ่อนๆเพื่อที่เวลาผิดเราจะได้ลบแล้วก็แก้ไขได้ง่ายนั่นเองค่ะพอร่างภาพเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก่อนผลงานจะเสร็จต้องทำอะไรนะระบายสีขั้นตอนสุดท้ายคือการระบายสีนั่นเองซึ่งในขั้นตอนการระบายสีนะคะเราก็จะระบายสีนะคะตามเทคนิคที่เราได้กำหนดไว้ในขั้นกรอบแนวคิดนั่นเองยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยมีแค่4ขั้นตอนนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทำได้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้มาดูดีกว่าตัวอย่างคุณตุลมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยตัวอย่างอันนี้ภาพนี้ลูกดูขั้นตอนแรกในขั้นตอนกำหนดกรอบแนวคิดอย่างแรกกำหนดว่าเราจะวาดอะไรในภาพนี้อันนี้เขาบอกไว้ว่าภาพนี้เขาจะวาดเป็นภาพแม่ที่กำลังกอดลูกพร้อมทั้งกำหนดเทคนิคที่จะใช้ในการวาดภาพด้วยก็คือภาพนี้เขาจะใช้เทคนิคการวาดภาพระบายสีช็อคนะคะหลังจากนั้นเขาก็มากำหนดชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่าอ้อมกอดของแม่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะวาดไหมเนี่ยสัมพันธ์กับภาพที่วาดออกมาไหมมีความเป็นไงสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมลูกต่อมาก็เริ่มร่างภาพเขาก็ร่างเป็นภาพของคุณแม่ใช่ไหมกำลังกอดเด็กทารกอยู่ในเพราะว่าดูจากไหนเนี่ยดูจากกรอบแนวคิดที่เรากำหนดไว้พอร่างภาพเสร็จแล้วก็มาระบายสีเป็นการระบายสีช็อคตามกรอบแนวคิดที่ได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะมีตัวอย่างอีกหนึ่งภาพภาพนี้เหมือนกันเลย
ใช้4ขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอน

0: ตอนแรกกำหนดกรอบแนวคิดก่อนกำหนดว่าจะวาดอะไรใช่ไหมลูกภาพนี้เขาก็กำหนดไว้ว่าจะมีภาพของเด็กผู้หญิงที่มีความคิดจินตนาการล้นออกมาจากศีรษะหรือว่าจากหัวเลยแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าจะใช้สีสันเยอะๆเทคนิคที่จะใช้ในภาพนี้นะคะเขาก็บอกไว้ว่าจะใช้การวาดภาพระบายสีไม้พอกำหนดกรอบแนวคิดแล้วทำอะไรต่อนะทำอะไรต่อลูกก่อนที่จะวาดก่อนที่ระบายเขากำหนดชื่อเรื่องมาก่อนเขาก็ตั้งชื่อเรื่องชื่อภาพนี้ไว้ว่าสีสันแห่งจินตนาการน่ะสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดไหมสัมพันธ์กับภาพไหมลูกสัมพันธ์กันใช่ไหมพอได้กรอบแนวคิดได้ชื่อเรื่องแล้วก็เริ่มร่างภาพโดยการใช้ดินสอร่างเบาๆก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็ค่อยมาลงขั้นตอนในการระบายสีนั่นเองซึ่งก็ใช้เทคนิคการระบายสีไม้ตามที่ได้กำหนดไว้ในตอนแรกยากไหมเนี่ยไม่ยากทำได้ไหมป.1ใครคิดว่าทำได้ปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเชื่อว่าเด็กๆต้นทางทุกคนทำได้อย่างแน่นอนนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะต้องสามารถวาดภาพตามขั้นตอนง่ายๆ4ขั้นตอนนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะต่อมามีกิจกรรมมาอีกแล้วกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมใบคำจากภาพวาดโดยที่กิจกรรมนี้ครูตูนจะเป็นคนวาดเองแล้วให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะช่วยกันเดาดีกว่าว่าภาพที่ครูตูนวาดจะใบเป็นคำอะไรเดี๋ยวครูตูนจะวาดภาพทีละภาพสมมุติว่าเป็นคำที่มี2พยางค์ครูตูนก็จะวาดภาพ2ภาพบวกกันแล้วได้เป็นคำอะไรเด็กๆคิดว่าจะตอบได้ไหม
1: ได
0: ้ใครคิดว่าตอบได้ยกมือโอ้โหพร้อมยัง
1: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครูตุลจะเริ่มวาดวาดภาพดูดีกว่าว่าครูตุลจะวาดเป็นภาพอะไรและจะรวมกันได้เป็นคำว่าอะไรพร้อมยัง
1: แล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วดูดีๆนะตั้งใจดูนะคำแรกใช่หรอมีคนรู้แล้วด้วยว่าเป็นภาพล้อใช่หรือเปล่าดูดีๆนะยังไม่เสร็จนั้นเนี่ยภาพอะไรนะยังไม่เฉลยเพราะยังขาดอีกหนึ่งภาพจะอันนี้คือ1พยางค์1คำบวกกับอีก1พยางค์รวมกันเด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าอะไรดูก่อนภาพแรกที่ครูตุลวาดคือภาพอะไรนะล้อรถล้อรถมีอะไรประกอบอยู่ที่ล้อรถมีอะไรประกอบ
2: อันนี้ไม่ใช่ล้อรถนะมันคือดวงตา
1: ล้อ
0: ดูอีกภาพหนึ่งครูตุลเขียนเอาไว้ว่าบวกลบคูณหารแล้วก็วงกลมที่เครื่องหมายอะไรเนี่ยเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบดูซิคำว่าอะไรที่ลงท้ายด้วยลบเมื่อกี้มีคนตอบได้อะนาวาลองตอบครูตุลหน่อยขอไมค์ให้นาวาหน่อยลูกนาวาคิดว่าคำเนี้ยที่ครูตุลวาดออกมานาวาคิดว่าเป็นภาพอะไรเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรนะ
3: ยางลบ
0: ทุกคนคิดเห็นเหมือนนาวาไหมอะใครคิดว่าเป็นยางลบเหมือนนาวายกมืออ่ะเฉลยคำนี้คือคำว่ายางลบนั่นเองโอ้โหเก่งมากๆเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปอ่ะถึงเวลาทำกิจกรรมกันแล้วเพราะต่อไปคือกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะดูดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูตุลจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพระบายสีตามความคิดจินตนาการเลยแสดงว่าครูตุลกำหนดหัวข้อไว้ไหมเนี่ยไม่ได้กำหนดหัวข้อเพราะฉะนั้นหน้าที่กำหนดหัวข้อกำหนดแนวคิดต้องเป็นของใครลูกต้องเป็นของตัวเองของเด็กๆ เองใช่ไหมลูกวันนี้ให้เด็กๆ กำหนด หัวข้อแนวคิดได้ตามใจชอบเลยว่าอยากเป็นภาพอะไรแต่ใช้วิธีการวาดภาพระบายสีนั่นเองค่ะนอกจากการสร้างสรรค์ผลงานแล้ววันนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะคะออกมานำเสนอผลงานนะคะโดยบอกถึงขั้นตอนนะคะแล้วก็เหตุผลในการวาดภาพนี้ด้วยนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทาง

ในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางควบคุมดูแลนะคะการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมให้คำแนะนำติชมกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะไปชมการสาธิตของครูตูนนะคะพร้อมกับการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับชมกันแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาวาดภาพระบายสีนะคะตามจินตนาการนะคะเป็นภาพอะไรก็ได้เลยนะคะตามความคิดจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มวาดนะคะเราก็จะเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือการกําหนดกรอบแนวคิดนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนในการกําหนดกรอบแนวคิดนะคะเราก็จะกําหนดว่าวันนี้เราจะวาดในเรื่องอะไรจะวาดเป็นภาพอะไรบ้างนะคะแล้วเทคนิคที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เทคนิคอะไรบ้างวันนี้จะวาดภาพเป็นระบายสีไม้ระบายสีช็อคหรือว่าเป็นการเทคนิควาดภาพแบบใดนะคะเราก็กำหนดได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตุลก็จะกำหนดนะคะขั้นตอนนะคะกรอบแนวคิดนะคะวันนี้ก็คือครูตุลจะวาดในเรื่องราวของสัตว์ประหลาดนะคะสัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์นั่นเองค่ะเป็นมอนสเตอร์ในจินตนาการสัตว์ประหลาดในจินตนาการของครูตูนมาดูกันดีกว่าว่าสัตว์ประหลาดของครูตูนนะคะในจินตนาการนะคะจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะครูตูนหลังจากที่ได้กรอบแนวคิดแล้วนะคะรู้แล้วว่าจะวาดเรื่องอะไรนะคะกําหนดด้วยว่าวันนี้นะคะครูตูนก็จะใช้สีไม้นะคะในการระบายเป็นเทคนิคการวาดภาพระบายสีไม้นั่นเองค่ะพอได้กรอบแนวคิดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มการร่างนะคะการร่างภาพนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะกำหนดชื่อเรื่องก่อนก็ได้นะคะในการกำหนดชื่อเรื่องก็ให้สัมพันธ์กับเรื่องที่เราจะวาดหรือว่าภาพที่เราต้องการวาดด้วยนะคะในการร่างภาพเราก็เริ่มจากการใช้ดินสอนะคะในการร่างเลยนะคะโดยใช้น้ำหนักในการร่างที่เบามือนะคะซึ่งมอนสเตอร์ของครูตูนนะคะก็จะเริ่มจากการใช้รูปร่างอิสระนั่นเองรูปร่างอิสระก็จะเป็นรูปร่างที่ไม่ตายตัวแน่นอนนะคะระบุไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นรูปร่างแบบใดนะคะก็จะวาดไปตามจินตนาการเลยนะคะถ้าผิดเราก็ใช้ยังลบได้นะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนการร่างภาพนะคะก็ควรใช้น้ำหนักที่เบามือนั่นเองนะคะคุณก็จะร่างตามจินตนาการไปเลยนะคะไม่มีถูกผิดนะลูกเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ตามจินตนาการของนักเรียนก็ได้นะคะหรือใครอยากวาดเหตุการณ์เรื่องราวที่ประทับใจนะคะก็วาดได้เลยนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมกําหนดกรอบแนวคิดก่อนนะคะคิดก่อนว่าวันนี้เราจะวาดเป็นภาพอะไรเนาะหลังจากนี้ครูตุลได้รูปร่างของเจ้าสัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์ของครูตุลแล้วนะคะครูตุลก็จะมาเติมหน้าตาให้สัตว์ประหลาดของครูตุลครูตุลอยากให้มอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดของครูตุลนะคะในจินตนาการนะคะมีความสดใสแล้วก็ร่าเริงนะคะคุณก็จะวาดหน้าตานะคะให้น่ารักแล้วก็ยิ้มแย้มนั่นเองค่ะใส่จมูกลงไปเป็นจมูกกลมๆนะคะแล้วก็วาดปากยิ้มกว้างๆเลยนะคะให้เห็นว่าเป็นความสดใสนั่นเองหลายคนอาจจะกลัวใช่ไหมลูกถ้าพูดถึงสัตว์ประหลาดแต่จริงๆแล้วถ้าเราจินตนาการนะคะเราสามารถสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นในรูปแบบที่เราต้องการสร้างสรรค์ได้คุณก็อยากให้สัตว์ประหลาดของครูตูนนะคะดูน่ารักนะคะร่าเริงนะคะก็ให้มีความยิ้มแย้มนะคะยิ้มกว้างๆแบบนี้เลยจะเติมรอยขีดที่แก้มนะคะของเจ้าสัตว์ประหลาดเพื่อให้เพิ่มความน่ารักขึ้นก็ได้เสร็จแล้วก็มาใส่ลวดลายต่างๆนะคะใส่ลงไปก็จะเริ่มจากการร่างด้วยดินสอนะคะก่อนนอกจากนี้คุณลุงก็จะใส่ส่วนประกอบอื่นๆไปด้วยในภาพนะคะเด็กก็สามารถสร้างสรรค์ตามจินตนาการตามกรอบแนวคิดที่เด็กๆตั้งไว้ได้เลยนะคะจะวาดแขนขึ้นมานะคะโบกมือให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูตูนด้วยแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเอาให้มือไปคว้าอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะวาดขามีขายาวๆแบบนี้นะคะน่ารักมากๆนะคะเด็กสามารถวาดภาพตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนของครูตูนก็ได้นะคะวาดสิ่งที่เด็กๆสนใจอยากจะวาดนะคะตามความคิดจินตนาการได้เลยค่ะหลังจากที่ร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูตุลก็จะใช้ปากกาในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้เห็นเส้นขอบนะคะของรูปร่างที่เราวาดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครูตุลก็จะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะเริ่มตัดรอยดินสอนะคะที่วาดไว้ตอนแรกนะคะ

ในขั้นตอนของการตัดเส้นนะคะเด็กๆสามารถปรับนะคะโครงสร้างนะคะรูปร่างที่เราวาดไว้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องตามรอยดินสอเป๊ะตามที่เราร่างไว้นะคะปรับให้มีความเหมาะสมได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตัดเส้นไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะรอยดินสอที่เราร่างไว้นะคะให้ได้รูปร่างตามที่เราต้องการหรือบางคนก็อาจจะไม่ใช้เทคนิคในการร่างภาพก็ได้นะคะขออภัยค่ะอาจจะไม่ใช้เทคนิคในการตัดเส้นก็ได้นะคะอาจจะใช้วิธีการระบายสีไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ผิดอยู่ที่เทคนิคที่เรากำหนดไว้นะคะอันนี้คุณก็ตัดเส้นเพื่อให้ภาพดูคมชัดแล้วก็สวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้น่าจะกำหนดกรอบแนวคิดนะคะในการวาดภาพของตัวเองได้แล้วน่าจะทราบแล้วว่าเด็กๆอยากวาดภาพเป็นภาพอะไรนะคะถ้าใครได้กรอบแนวคิดกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอาจจะตั้งชื่อภาพหรือว่าเริ่มลงมือร่างภาพได้เลยนะคะหลังจากที่เราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลบรอยดินสอนะคะที่เราไม่ได้ใช้ออกนั่นเองค่ะใช้ยังลบรอยดินสอนะคะส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ออกนะคะ

หลังจากที่เราร่างภาพนะคะแล้วก็ตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะถึงขั้นตอนในการลงสีนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะวันนี้คุณตุลก็จะใช้การระบายสีไม้นะคะเป็นเทคนิคที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ในขั้นกรอบแนวคิดนะคะหลังจากที่ตัดเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยลบรอยดินสอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเริ่มใช้สีไม้นะคะในการระบายซึ่งวันนี้คุณตุลอยากให้สัปหลาดของคุณตุลนะคะมอนสเตอร์ของคุณตุลมีลักษณะที่สดใสร่าเริงนะคุณตุลก็เลือกใช้เป็นสีเหลืองนะคะเลือกใช้เป็นสีเหลืองนะคะหรือว่าสีส้มก็ได้นะคะในการระบายนะคะก็เริ่มจากใช้สีไม้นะคะระบายลงไปเลยนะคะเวลาระบายสีไม้นะคะเทคนิคง่ายๆก็คือพยายามระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะในระดับชั้นป.1ของเรานะคะถ้าเราระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็จะทําให้สีเกิดเรียบเนียนนะคะเดี๋ยวในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะการระบายสีหรือว่าเทคนิคการระบายสีไม้ที่ยากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็จะได้ความสวยงามมากขึ้นกว่านี้ด้วยค่ะก็จะลงสีรวมๆไปก่อนนะคะก่อนที่จะมาเก็บรายละเอียดก็จะระบายไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มพื้นที่นะคะในตอนแรกนะคะเด็กๆอาจจะไม่ต้องกดน้ำหนักสีจนเข้มมากนะคะระบายรวมๆไปก่อนนะคะให้เต็มพื้นที่ก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บน้ำหนักนะคะให้มีความเข้มขึ้นนะคะที่หลังได้หนูก็จะมาเก็บน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะคะคุณจะใช้ช่วงขอบนะคะให้มีสีที่เข้มนะคะแล้วก็จะไล่น้ำหนักสีให้อ่อนลงช่วงตรงกลางด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมิตินะคะความน่าสนใจให้ผลงานของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะก็จะค่อยๆลงน้ำหนักไปนะคะทีละขั้นเด็กๆไม่ต้องกดสีแรงนะคะถ้าเรากดสีแรงเนี่ยอาจจะทำให้เราปวดมือนะคะเมื่อยมือได้แล้วเราก็จะระบายได้ไม่นาน

านนะคะค่อยๆลงนะคะจากซีอ่อนะคะเพิ่มน้ำหนักไปทีละขั้นนะคะค่อยๆให้เข้มขึ้นก็ได้นะคะการฝึกระบายสีบ่อยๆนะคะก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยตอนนี้เด็กๆต้นทางหรือว่าเด็กๆปลายทางหลายๆคนนะคะก็น่าจะเริ่มร่างภาพกันแล้วนะคะตอนนี้คุณก็จะทำให้ขอบๆนะคะมีความเข้มนะคะแล้วก็ไล่สีนะคะให้อ่อนลงตรงช่วงตรงกลางนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะคะของผลงานเด็กๆก็สามารถใช้การระบายสีตามจินตนาการได้เลยนะคะเลือกสีตามความชอบความสนใจนะคะของเด็กๆได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าการที่เรากำหนดกรอบแนวคิดเอาไว้ก่อนนะคะก็จะทำให้การวาดภาพของเราง่ายขึ้นนะคะต่อไปก็จะเรียนสีนะคะเลือกลงสีอื่นๆนะคะเด็กๆอาจจะผสมสีด้วยก็ได้นะคะคุณก็จะใช้สีส้มนะคะมาช่วยในส่วนที่เข้มนะคะผสมลงไปเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยนะคะจริงๆสีไม้นะคะก็สามารถผสมกันได้นะคะเหมือนที่เราเรียนรู้กันไปก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของอุปกรณ์นะคะถ้าเด็กๆมีสีไม่เยอะมากนะคะอาจจะมีสีในจำนวนที่น้อยนะคะจริงๆแล้วสามารถผสมให้เกิดเป็นหลายสีขึ้นได้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเรามีสีเพียงแค่3สีนะคะที่เป็นแม่สีเช่นสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะคะก็ยังสามารถผสมให้เกิดเป็นสีอื่นๆได้ด้วยโดยการระบายทับกันนั่นเองค่ะนำสีมาระบายทับกันนะคะก็จะได้สีไม้นะคะที่เป็นสีใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะผสมกันนะคะเกิดเป็นสีใหม่นั่นเองพอเราใช้สีส้มระบายลงไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักสีได้มากขึ้นค่ะระบายสีที่ตัวของเจ้ามอนสเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณก็จะมาใส่รายละเอียดนะคะระบายในส่วนอื่นๆนะคะเด็กก็สามารถเลือกใช้สีตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะไม่มีถูกผิดในวันนี้นะคะเพราะว่าการวาดภาพระบายสีนะคะก็ขึ้นอยู่กับความคิดจินตนาการของแต่ละบุคคลด้วยนะคะจะเพิ่มให้เจ้าสัตว์ประหลาดนะคะมีแก้มแดงๆด้วยนะคะก็จะดูน่ารักมากขึ้นสดใสมากขึ้นนั่นเองค่ะก็จะระบายนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งเจ้าตัวมอนสเตอร์ของเรานะคะได้ตามความพอใจของเด็กๆได้เลยนะคะในการเลือกการใช้สีนะคะคุณจะระบายให้ดูเป็นตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณจะมีงานผลงานตัวอย่างที่ทำสำเร็จแล้วให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะอย่างภาพนี้นะคะคุณก็ได้วาดมอนสเตอร์นะคะหรือว่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆนะคะตามอารมณ์ต่างๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมกันค่ะตัวแรกนะคะก็เป็นมอนสเตอร์นะคะที่มีความรู้สึกนะคะหรือว่าอยู่ในอารมณ์โกรธนะคะตัวที่สองนะคะเป็นมอนสเตอร์ที่รู้สึกสบายสงบนะคะโดยใช้สีเขียวนะคะแทนความรู้สึกต่างๆนะคะหรือว่านะคะเด็กๆอาจจะวาด
เป็นภาพ

อื่นๆนะคะเป็นรูปร่างอื่นน่ะอย่างอันนี้ก็เป็นรูปร่างของคนนะคะจริงๆภาพนี้ง่ายมากเลยนะคะในการวาดครูตูนก็อาศัยรูปร่างของมือนะคะในการช่วยในการวาดด้วยนะคะต่อมานะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะวาดเป็นภาพจินตนาการนะคะจากมอนสเตอร์ตัว

0: ต้นทางได้วาดกันนะคะวันนี้อุ๋งอุ๋งใช่ไหมลูกอุ๋งอุ๋งวาดเป็นภาพอะไรลูกวันนี
1: ้คนค่ะ
0: วาดเป็นภาพคนอุ๋งอุ๋งมีขั้นตอนยังไงในตอนวาดขั้นตอนแรกอุ๋งอุ๋งทำอะไรก่อน
1: คิดค
0: ่
1: ะ
0: คิดก่อนใช่ไหมลูกคิดแนวคิดว่าวันนี้เราจะวาดเป็นภาพอะไรใช่ไหมก็เลยได้ออกมาว่าวันนี้เราจะวาดเป็นภาพคนใช่ไหมหลังจากคิดเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
1: ลงมือวาด
0: ลงมือวาดเลยเราได้ตั้งชื่อภาพหรือยังยังไม่ตั้งคิดว่าเดี๋ยวจะตั้งหลังจากที่วาดเสร็จใช่ไหมโอ้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องตั้งให้สัมพันธ์กับภาพนะลูกแล้ววันนี้คิดว่าจะใช้สีอะไรในการระบาย
1: ไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะใช้สีไม้นะคะก็น่ารักแล้วก็น่าสนใจมากๆทำไมถึงเลือกวาดภาพคนลูกเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ามันวาดง่ายมากกว่า
0: เพราะว่าเราชอบวาดแล้วก็มันวาดง่ายด้วยใช่ไหมโอ้เก่งมากๆเลยน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคนมาให้ชมการอุ๋งอุ๋งส่งไม้ให้ครูลูกให้พี่เติร์ดเลยก็ได้ลูกขอบคุณอุ๋งมากเดี๋ยวอุ๋งกลับไปนั่งก่อนต่อมาพี่เติร์ดไหนดูซิพี่เติร์ดวาดภาพอะไรเนี่ยวันนี้โอ้โหสวยงามมากๆพี่เติร์ดวาดภาพอะไรครับวันนี
1: ้ปีศาจบุกบ้าน
0: ปีศาจบุกบ้านเหรอโอ้โหน่าสนใจแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ววันนี้พี่เติร์ดวาดกำหนดกรอบแนวคิดไว้ว่าอะไรคิดไว้ว่าจะให้ภาพนี้เป็นภาพอะไรบ้างบอกได้ไหม
1: บ้าน
0: มีบ้านมีอะไรอีก
1: สัตว์ประหลาด
0: มีสัตว์ประหลาดด้วยอ๋อเป็นสัตว์ประหลาดบุกบ้านใช่ไหมโอ้ตั้งชื่อภาพแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเราคิดว่าจะใช้สีอะไรในการระบายต่อจากนี้ลูกสีช็อกสีไม้สีโปสเตอร์อยากใช้สีอะไรมันนี้งานนี
1: ้สีไม
0: ้ใช้สีไม้ในการระบายนะคะแล้วทำไมถึงวาดออกมาเป็นภาพสัตว์ประหลาดบุกบ้าน
1: มันวาดสวย
0: วาดแล้วเติร์ดคิดว่ามันจะวาดออกมาสวยใช่ไหมเป็นภาพในความคิดจินตนาการของพี่เติร์ดนั่นเองค่ะโอ้สวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางคนอื่นๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะน่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กันแน่นอนค่ะขอบคุณพี่เติร์ดมากลูกเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะมาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในการเรื่องของการวาดภาพระบายสีเด็กๆปรบมือ1ครั้งลูกปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นเด็กๆจำได้ไหมว่าขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีมีอยู่4ขั้นตอนด้วยใช่ไหมมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนแรกทำอะไรก่อน
2: ตั้งชื่อเรื่อง
0: ก่อนจะตั้งชื่อเรื่องอีกเราทำอะไรนะก่อนจะวาดเราคิดก่อนใช่ไหมลูกเรากำหนดกรอบแนวคิดนั่นเองนะคะกำหนดกรอบแนวคิดกำหนดกรอบแนวคิดเสร็จทำอะไรต่อนะ
2: วาด
0: อาจจะเริ่มวาดเลยก็ได้หรือว่าตั้งชื่อเรื่องก่อนก็ได้ใช่ไหมลูกกำหนดชื่อเรื่องนั่นเองมีชื่อเรื่องมีกรอบแนวคิดแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คืออะไรขั้นตอนในการวาดภาพนั่นเองนะคะการร่างภาพด้วยดินสอเบาๆนะคะและขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรนะลูกคือการระบายสีนั่นเองนะคะแค่4ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆทั้งปลายทางต้นทางนะคะก็จะได้ภาพวาดระบายสีที่สวยงามอย่างแน่นอนค่ะซึ่งการวาดภาพระบายสีนะคะก็สามารถวาดได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพคนภาพสัตว์ภาพสิ่งของต่างๆนะคะภาพของพืชหรือว่าภาพสถานที่ต่างๆนะคะบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจนะคะสิ่งที่เราชอบผ่านทางผลงานศิลปะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของงานปั้นนั่นเองค่ะในครั้งนี้นะคะเรานำความรู้ที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะมาใช้ในการวาดภาพระบายสีแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้างเพราะว่าครั้งหน้ามีอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสำหรับครั้งหน้าในการปั้นนะคะสำหรับงานปั้นครั้งหน้าให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะอย่างแรกนะคะก็คือดินน้ำมันนั่นเองค่ะให้เด็กๆนำดินน้ำมันมาในครั้งหน้านะคะอย่างที่2เครื่องมือปั้นนะคะเด็กๆถ้าไม่มีเครื่องมือปั้นสามารถนำเอาสิ่งของใกล้ๆตัวมาใช้ก็ได้อย่างเช่นไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้จิ้มฟันนะคะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือปั้นแทนได้หรือใครไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรเราใช้อย่างอื่นแทนได้เดี๋ยวครูตุลจะหามาให้ด้วยสำหรับเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้เป็นเครื่องมือปั้นได้และอย่างสุดท้ายนะคะในครั้งหน้าที่จะต้องเตรียมมาก็คือแผ่นรองปั้นหรือกระดานรองปั้นนั่นเองค่ะสามอย่างไม่ยากเลยเชื่อว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถเตรียมได้อย่างแน่นอนค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยครูตุลมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันนะผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้นะคะชื่อว่าภาพเกอร์นิก้านะคะศิลปินก็คือปาโบปิกัสโซนั่นเองเขาใช้เทคนิคการวาด สีน้ำมันบนผ้าใบ

0: นะคะอ่ะเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ลูกใครมองออกมั่งว่าเป็นภาพอะไรเนี่ย
1: เป็นสั
0: ตว์มีภาพสัตว์อยู่ในนี้ด้วยมีภาพคนด้วยอ่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆภาพนี้อาจจะวาดไม่สมจริงใช่ไหมลูกไม่ได้เหมือนจริงแต่ว่าเขาใช้วิธีการตัดทอนหรือว่าลดทอนรูปร่างนะคะให้ดูแล้วมันเป็นไงลูกดูง่ายมากขึ้นนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานในการวาดภาพนะคะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์หรือว่างานศิลปะนั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆส่วนครั้งหน้านะคะครูตุลจะมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรมาฝากกันนะคะและบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะจะสนุกแค่ไหนในงานปั้นนะคะฝากเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะลูกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

0: Oh. Oh.
1: Hmm?

哈哈哈哈哈哈。

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนและคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกคนเช่นกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะกิจกรรมของวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราก็จะไปทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือกิจกรรมเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะครูนุ้ยมีกิจกรรมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันก่อนไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะครูนุ้ยก็จะมีบัตรภาพมาให้กับนักเรียนได้ทบทวนความรู้นะคะซึ่งในบัตรภาพนี้นะคะก็จะมีสัตว์ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รูปสัตว์ที่ต่างชนิดกันค่ะแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ออกมาสุ่มหยิบบัตรภาพจากครูนุ้ยนะคะและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้สัตว์ชนิดใดซึ่งสัตว์ในบัตรภาพแต่ละชนิดที่นักเรียนได้ไปนะคะก็จะมีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันนะคะว่าสัตว์ที่อยู่ในบัตรภาพของนักเรียนที่ได้รับไปนะคะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถที่จะดูหรือตอบคำถามไปพร้อมๆกับห้องต้นทางได้นะคะหรือว่าถ้าหากคุณครูนะคะได้เตรียมบัตรภาพให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้ค่ะเด็กๆอยากไปเลือกบัตรภาพกันหรือยังคะ
1: อยาก
0: อยากแล้วใช่ไหมคะไหนคนแรกของกลุ่มยกมือหน่อยค่ะคนแรกประจำตำแหน่งของกลุ่มที่ครูนุ้ยแจกบัตรป้ายสีฟ้าชูสูงๆไหนชูป้ายหน่อยค่ะชูป้ายคนแรกของกลุ่มนะคะเก็บป้ายลงค่ะเดี๋ยวให้คนแรกของกลุ่มนะคะออกมาหยิบบัตรภาพนะคะออกมาหยิบบัตรภาพแล้วจากนั้นให้กลับไปนั่งที่กลุ่มก่อนนะคะแล้วลองดูซิว่าเด็กๆรู้จักสัตว์ที่อยู่ในรูปภาพนั้นหรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนแต่ละกลุ่มที่ครูนุ้ยเลือกเมื่อสักครู่นะคะออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่ม2ออกมาได้เลยค่ะคุณนุ้ยก็จะมีให้นักเรียนเลือกนะคะเราจะเลือกเรียงเป็นกลุ่มเลยไหมเป็นกลุ่ม1ไหนใครกลุ่ม1คะกลุ่ม1ให้กลุ่ม1เลือกค่ะอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันดีกว่ากลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันดีกว่านะคะนับ1 2 3พร้อมกันแล้วให้เพื่อนเปิด1
1: 2 3
0: กลับได้ไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆในชั้นเรียนบอกนะคะว่าได้สัตว์ชนิดใดกลุ่ม1กลุ่ม1ได้สัตว์ชนิดใดคะ
1: กวาง
0: เหลี่ยมอะไรนะคะ
1: กวางเ
0: หลี่ยมไหนใครตอบกวางยกมือนะคะทําความเข้าใจใหม่นะคะในรูปภาพนี้ก็คือละมั่งนั่นเองค่ะไหนพูดพร้อมกันสิคะละมั่ง
1: ละม
0: ั่
1: ง
0: ละมั่งนะคะถือไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะมากลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3นาวาได้สัตว์ชนิดไหนคะ
1: เต่าทะเลอ
0: ะไรนะคะ
1: เต่าทะเล
0: ไหนพูดพร้อมๆกันเต่าทะเล
1: เต่าทะเล
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่4ชูหน่อยค่ะกลุ่มที่4ได้สัตว์ชนิดไหนคะ
1: แ
0: ฮ
1: มสเตอร์
0: อะไรนะคะมี2เสียงหนูแกสบี้กับหนูแฮมสเตอร์ใช่ไหมคะในภาพนี้คือหนูแกสบี้ไหนพูดพร้อมกันสิคะหนูแกสบี้
1: หนูแกสบี
0: ้แกสบี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าหนูแฮมสเตอร์นะคะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่2เดี๋ยวครูนุ้ยถือให้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยถือให้ค่ะกลุ่มที่2ได้อะไรคะอะไรนะคะพูดพร้อมๆกันผีเสื
1: ้อ
0: ผีเสื้อต่อไปค่ะกลุ่ม5เพื่อนๆช่วยดูหน่อยค่ะกลุ่ม5ได้สัตว์ชนิดไหน อะไรนะคะชูการ์ไรเดอร์หรือเราเรียกว่ากระรอกบินไหนพูดพร้อมๆกันสิคะกระรอกบินกระรอกบินค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนแต่ละกลุ่มก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะขอส่งสัญญาณปรบมือ1ครั้ง1ครั้งพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: ทีนี้เรามาฟังกติกากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อนักเรียนกลับไปที่กลุ่มของตนเองใช่ไหมคะพอกลับไปถึงแล้วให้แต่ละกลุ่มหันหน้าเข้าหากันและพูดคุยนะคะว่าสัตว์ในรูปภาพของนักเรียนนะคะใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ว่านักเรียนควรที่จะคุยกันโดยใช้เสียงที่เบานะคะคุยกันใช้เสียงเบาเพราะว่าถ้าเราคุยเสียงดังจะเป็นยังไงคะพอเสียงดังๆแล้วก็อาจจะไปรบกวนเพื่อนกลุ่มอื่นทำให้เพื่อนกลุ่มอื่นไม่ได้ยินเสียงกันใช่ไหมคะก็จะทำให้พูดเสียงดังขึ้นอีกนะคะดังนั้นพอกลับไปแล้วเราคุยให้เราใช้เสียงแบบไหนเสียงแบบเบาๆนักเรียนทำได้ไหมคะไหนใครทำได้ยกมือหน่อยคนเก่งนะคะถ้าทำได้ทั้งกลางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลาในการทำกิจกรรมเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะไปหาเพื่อนที่โต๊ะได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพูดคุยกันว่าสัตว์ในบัตรภาพแต่ละชนิดใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนอย่าลืมส่งต่อบัตรภาพนะคะนักเรียนส่งต่อบัตรภาพไว้ตรงกลางเลยไว้ตรงกลางคุณนุ้ยขอกลุ่มป้ายกลุ่มหน่อยค่ะขอป้ายกลุ่มหน่อยส่งต่อได้นะคะสมมติว่าเราจับคู่เพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะส่งต่อให้เพื่อนดูต่อได้เลยว่าเต่าทะเลใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วคุณไม่ขยับป้ายให้อย่าลืมดูนะคะว่าผีเสื้อเนี่ยใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะคะพอดูแล้วก็ส่งให้คู่ต่อไปให้บีดดูก่อนบีดดูซิว่าบัตรว่ารูปภาพนะคะสัตว์ในรูปภาพใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ส่งต่อไปให้กับออบิทกลุ่ม4อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะคะส่งต่อให้คู่ของเพื่อนได้ค่ะแล้วให้เพื่อนดูนะคะว่าหนูแกสบี้เนี่ยใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรใช้ปากทำหน้าที่อะไรลองบอกคุยกันในกลุ่มบอกเพื่อนแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังไหนถ้าพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วให้คุณนุ้ยฟังหน่อยพร้อมหรือยังไหนถ้าพร้อมแล้วพูดพร้อมกันพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วครับนะคะถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางจอแล้วก็มาถึงเวลาที่เด็กๆต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะคะทีนี้เวลาเราจะตั้งใจฟังเพื่อนเราควรทำยังไงเราต้องปฏิบัติยังไงคะตอนนี้กลุ่ม1เรียบร้อยยังกลุ่ม2กลุ่ม3หันหน้ามาทางนี้ก่อนค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถที่จะตอบคำถามไปพร้อมๆกับครูนุ้ยและก็เพื่อนๆในห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะมาดูที่ภาพแรกกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะคว่ำบัตรภาพก่อนคว่ำบัตรภาพลงค่ะคว่ำลงก่อนนะค่ะ มาดูที่ภาพแรกกันนะคะว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดนะคะถ้าสัตว์ชนิดนั้นตรงกับของกลุ่มไหนให้เป็นกลุ่มนั้นตอบนะคะมาดูสัตว์ชนิดแรกกันค่ะภาพนี้คือหนูแกสบี้กลุ่มไหนได้หนูแกสบี้คะกลุ่มที่4ขอตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอคำตอบค่ะบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าหนูแกสบี้ใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: ปาก
0: ใช้ปากหนูแกสบี้ตัวนี้ใช้ปากทำหน้าที่อะไรคะ
2: กิน
0: กินนะคะแล้วมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะนำเสนอคำตอบอีกไหมคะค่ะนอกจากจะใช้ปากทำหน้าที่กินแล้วยังใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่อะไรอีกบ้าง
2: ตา
0: ใช้อะไรนะคะ
2: ตา
0: ใช้ตาใช้ตาทำหน้าที่อะไรคะ
2: ดู
0: ดูหนูแกสบี้ตัวนี้น่าจะใช้ตาดูอะไรอยู่คะเนี่ย
2: อาหาร
0: ดูอะไรนะคะ
2: อาหาร
0: ดูอาหารมีใครจะให้ข้อเสนอแนะหรือมีคำตอบที่แตกต่างไหมคะป้ายสีฟ้าอยู่ที่ใครป้ายสีฟ้าอยู่ที่ใครชูหน่อยค่ะไหนหันษาหันษาตอบหน่อยค่ะใช้อะไรนะคะใช้หูหนูแกสบี้ตัวนี้น่าจะใช้หูทำหน้าที่อะไรคะกำลังฟังเสียงนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะหนูแกสบี้ในรูปภาพนี้นะคะใช้ปากทำหน้าที่กินอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะหนูแกสบี้ยังมีฟันนะคะที่ช่วยทำหน้าที่กัดแทะและบดเคี้ยวอาหารด้วยค่ะมาดูภาพที่2กันค่ะภาพที่2เป็นกระรอกบินนะคะกระรอกบินกลุ่มไหนได้กระรอกบินคะกลุ่ม5ขอตัวแทนออกมาเลยค่ะมะลิได้ค่ะบอกเพื่อนๆหน่อยนะคะว่ากระรอกบินตัวนี้นะคะใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: เอาไว้มีจมูกเอาไว้ดมอาหารค่ะ
0: ไว้ดมอาหารแล้วสัตว์ชนิดนี้นะคะกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: กำลังกิน
0: กำลังกินแล้วหนูดูภาพนี้นะคะสังเกตไหมเขาใช้ส่วนไหนที่ทำหน้าที่ในการกินอาหาร
2: ปาก
0: ปากแล้วหนูดูด้วยนะคะว่าส่วนไหนที่ใช้ทำหน้าที่ในการหยิบอาหารด้วยคะจับอาหารอยู
2: ่มือ
0: ใช้มือสัตว์มีมือไหมคะ
1: ไม
0: ่มีแต่เราจะเรียกว่าอะไรคะ
1: เท้า
0: เท้าหรือตีนตีนส่วนหน้าของเขานะคะสามารถทำหน้าที่ในการหยิบจับอาหารได้ด้วยนะคะเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าตีนของกระรอกบินตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: มีกรงเล็บ
0: มีกรงเล็บลักษณะนิ้วของเขาเป็นยังไงคะ
1: แหลม
0: เล็บของเขาแหลมใช่ไหมคะลักษณะตีนของเขาก็จะประกอบไปด้วยนิ้วใช่ไหมคะคล้ายๆกับมือนั่นเองซึ่งใช้ทำหน้าที่ในการช่วยหยิบจับอาหารได้นะคะค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปกันค่ะสัตว์ชนิดต่อไปนะคะเป็นอะไรคะเต่าทะเลนะคะนาวานาวาบอกเพื่อนหน่อยค่ะว่าเต่าตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
3: ว่ายน้ำ
0: กำลังว่ายน้ำแล้วเต่าทะเลตัวนี้ใช้ส่วนใดของร่างกายที่ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ
4: ขา
0: ใช้ส่วนไหนนะคะ
4: ขา
0: ใช้ขาและเพื่อนๆต้นทางและปลายทางเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะเต่าทะเลตัวนี้นะคะใช้ตีนนะคะทำหน้าที่ในการช่วยให้ว่ายน้ำได้นะคะเราจะใช้คำว่าตีนก็ได้นะคะในสัตว์นะคะเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าตีนของเต่าทะเลมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: เ
0: ป็นแบบไหนคะแบนๆลักษณะแบนๆจะช่วยให้เขานะคะว่ายน้ำได้นั่นเองค่ะค่ะปรบมือให้กับนาวาด้วยนะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปกันค่ะสัตว์ชนิดนี้คือกระมังนะคะขอคนแรกครูนุ้ยเลือกไว้ค่ะค่ะอะตอมขอไม้ด้วยค่ะนาวาค่ะไหนบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าละมั่งนะคะกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: ใช้เข่าขวิดกันค
0: ่
2: ะ
0: ใช้เข่าขวิดลักษณะของการขวิดแสดงว่าสองตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรนะคะ
2: ต่อสู้
0: ต่อสู้ต่อสู้โดยใช้ส่วนใดของร่างกายใช้เขามาชนกันใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วละมั่งตัวนี้ยังใช้อะไรด้วยที่ทำหน้าที่ในการยืน
1: ขา
0: ใช้อะไรนะคะใช้ขาและอะไรคะ
2: ตีน
0: ตีนนะคะมาดูเฉลยกันค่ะละมั่งตัวนี้นะคะกำลังใช้เขาทำหน้าที่ต่อสู้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับอะตอมด้วยค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มผีเสื้อขอตัวแทนกลุ่ม2ค่ะหยิบไมค์มาด้วยเลยค่ะผีเสื้อตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
2: บิน
0: บินและผีเสื้อตัวนี้ใช้ส่วนใดของร่างกายทำหน้าที่บินคะ
2: ปลีก
0: ใช้อะไรนะคะ
2: ปลีก
0: ปีกไหนพูดใหม่สิคะปีก
2: ปีก
0: อีกครั้งค่ะปีก
2: ปีก
0: ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะเด็กคิดว่าเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะผีเสื้อตัวนี้นะคะกำลังบินอยู่นั่นเองซึ่งผีเสื้อตัวนี้นะคะก็ใช้ปีกทำหน้าที่บินนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าผีเสื้อเกิดปีกหักนักเรียนคิดว่าผีเสื้อจะบินได้ไหมคะไม่ละดังนั้นถ้าเราเจอของสวยๆงามๆผีเสื้อสวยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราวิ่งไปไล่จับเขาปีกของเขาก็อาจจะทำไม่ได้หักแล้วเขาจะบินได้ไหมคะได้นะคะผีเสื้อตัวนี้น่าจะบินไปไหนคะเนี่ยอาจจะบินไปหาอาหารใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในวันนี้กันวันนี้นะคะเด็กๆได้ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์กันแล้วนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์ของเราในวันนี้คือนักเรียนจะได้เปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมของเด็กๆอาจจะต้องใช้เวลาและใช้การเขียนเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ข้อ1นะคะให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า7ค่ะ2นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ในใบงานหน้า9ถึงหน้า11นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางให้นักเรียนร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะ2ค่ะช่วยเขียนเฉลยคำตอบของนักเรียนบนกระดานซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยวันนี้เราจะใช้ใบงานด้วยนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานกันค่ะเราจะใช้ใบงานนะคะในหน้าที่7นะคะใช้ใบงานในหน้าที่7ซึ่งจะมีคำถามทั้งหมด3ข้อเป็นการเขียนตอบลงไปนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเขียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมหยิบแบบฝึกเปิดไปหน้าใบงานที่7ค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอเดินเก็บนะคะบัตรภาพก่อนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะเปิดใบงานไปหน้าที่7นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเปิดเจอหรือยังคะหน้าที่7เปิดเจอแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเตรียมดินสอไว้เลยไหนดินสออยู่ที่ไหนคะเด็กถือไว้ในมือแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเขียน เด็กๆฟังคุณครูนุ้ยสักนิดหนึ่งนะคะเรามาฟังคำถามกันค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าส่วนต่างๆของสัตว์มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันให้นักเรียนนะคะเลือกคำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีคำทั้งหมดกี่คำคะนักเรียนดูให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะมีกี่คำคะมี2คำเด็กๆชี้คำนี้พร้อมกันค่ะแล้วอ่านออกเสียงตามครูนุ้ยนะคะอ่านว่าแตกต่างอีกครั้งค่ะแตกต่างต่อไปค่ะชี้อีกคำหนึ่งนะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะส่วนต่างต่างทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะนำ

0: คำสองคำไปเติมลงช่องไหนดีก่อนอื่นเลยมาอ่านตรงนี้ก่อนนะคะของสัตว์มีลักษณะ
1: ของสัตว์มีลักษณะ
0: จุดจุดจุด
1: จุดจุดจุด
0: กันเราต้องเอาไปเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เอ๊ะอะไรนะของสัตว์อะไรนะของสัตว์เราจะใช้คำว่าแตกต่างหรือส่วนต่างๆดีไหนใครจะใช้ส่วนต่างๆชูป้ายสีฟ้าคนถัดไปค่ะให้คนถัดไปนาวาส่งให้เพื่อนค่ะนาวาส่งให้เพื่อนค่ะไหนใครจะตอบต่างๆส่วนต่างๆบ้างค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเขียนคำว่าส่วนต่างๆลงไปค่ะหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเขียนคำว่าส่วนต่างๆค่ะคำไหนคะนักเรียนคำที่ครูนุ้ยวงเดี๋ยวครูนุ้ยวงให้ดูนะเดี๋ยวครูนุ้ยวงให้ดูก่อนคำนี้นะคะส่วนต่างๆแล้วนำคำนี้ไปเขียนนะคะใช่แล้วค่ะและแน่นอนเหลืออีกหนึ่งคำคือคำว่าแตกต่างเราก็นำไปเขียนเติมอีกหนึ่งช่องที่ว่างอยู่นะคะนักเรียนสามารถเขียนเติมลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเขียนเติมคำตอบให้เรียบร้อยก่อนค่ะเขียนได้ไหมคะกลุ่มไหนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะดูสมาชิกด้วยนะคะถ้ากลุ่มไหนเขียนเรียบร้อยแล้วให้คนต่อไปโชว์แผ่นป้ายสีฟ้าค่ะดูเพื่อนในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะถ้าสมาชิกในกลุ่มเขียนครบแล้วชูป้ายสีฟ้าให้ครูนุ้ยดูหน่อยค่ะกลุ่ม4เขียนเรียบร้อยแล้วกลุ่ม5เรียบร้อยยังคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วชูป้ายสีฟ้าเลยกลุ่ม3ส่งต่อให้เพื่อนยังคะกลุ่ม3เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยกลุ่ม1เรียบร้อยยังคะค่ะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเขียนได้ไหมคะถ้านักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วให้คุณครูปลายทางนะคะพาอ่านคำถามในข้อที่2ก่อนได้นะคะตอนนี้ต้นทางพร้อมไปข้อที่2หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามข้อที่2กันคำถามข้อที่2นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะข้อที่2ถามว่าส่วนใดของสัตว์2ชนิดที่ทำหน้าที่เหมือนกันและทำหน้าที่อะไรยกตัวอย่างดังนั้นในข้อนี้เดี๋ยวเรามาตกลงในชั้นเรียนกันนะคะว่าเราจะเลือกสัตว์ชนิดใดกันบ้างแล้วเราก็จะมาเขียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนคะเดี๋ยวเราเลือกสัตว์มา2ชนิดเราจะเลือกสัตว์ชนิดไหนก่อนดีเลือกสัตว์ชนิดไหนก่อนดีคะอะไรนะคะ
2: เหม
0: ีย
2: ว
0: เหมียวนี่คือสัตว์ชนิดไหนคะแมวไหนใครจะให้เป็นแมวบ้างยกมือหลายคนเลยนะคะเด็กๆเราต้องไปเลือกส่วนต่างๆกันก่อนเราจะเลือกส่วนไหนของแมวก่อนดีเลือกมา1ส่วน วนไหนดีไหนใครจะเลือกปากยกมือใครเลือกหูใครเลือกขาไหนใครอยากเลือกอะไรอีกไหนใครเลือกจมูกขอดูมือหน่อยขอใหม่รอบหนึ่งใครจะเลือกหูยกสูงๆหูของแมวจมูกของแมวสูงๆขาของแมวคุณรู้จะเลือกเฉพาะที่เยอะที่สุดนะค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้สักครู่ขอเลือกเป็นจมูกนะคะจมูกมาเริ่มเขียนที่จมูกก่อนนะคะจมูกมีจอจานมอม้าสระอูและกอไก่จมูกของแมวช่องแรกนะคะเขียนคำว่าจมูกแล้วก็เขียนแมวมอแอวอแมวเราจะเริ่มเขียนที่สระแอก่อนมอมาแล้วตามด้วยวอแหวนทีนี้เราเลือกสัตว์มาแล้ว1ชนิดใช่ไหมคะยังเหลืออีก1ชนิดแมวกับอะไรดีกระต่ายไหนใครจะเลือกกระต่ายยกมือนะคะกระต่ายนะกระต่ายเดี๋ยวเราเขียนคำที่เราเขียนง่ายๆก่อนไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะต้องใช้เวลาในการเขียนนานนะคะเขียนคำว่ากระต่ายซึ่งคำนี้เด็กๆ เคยเจอแล้วใช่ไหมคะค่ะแมวกับกระต่ายกรอะกระตออายอตายไม้เอกตายกระต่ายจมูกของแมวกับกระต่ายทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรคะดมกลิ่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันดังนั้นจมูกของแมวกับกระต่ายทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกันก็คือทำหน้าที่ดมกลิ่นดังนั้นเราจะต้องเขียนคำว่าดมกลิ่นลงไปนะคะคำว่าดมกลิ่นเริ่มที่ดอเด็กมอม้านะคะดอโอมอดมกลออินอกลิ่นไม่เอกกลิ่นดมกลิ่นเขียนเติมทั้งหมดกี่คำคะเนี่ย1 2 3 4คำด้วยกันค่ะพอจะเขียนได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะเลือกส่วนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่จมูกก็ได้นะคะหรืออาจจะเลือกเขียนสัตว์ชนิดอื่นที่แตกต่างไปจากต้นทางก็ได้ค่ะอาจจะเป็นไก่กับกระต่ายก็ได้นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะคะว่าส่วนนั้นทำหน้าที่อะไรที่เหมือนกันไหนกลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วชูป้ายฟ้าหน่อยค่ะกลุ่มไหนที่มีนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ถือป้ายฟ้ามีไหมส่งต่อให้เพื่อนเลยกลุ่ม5เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม3เรียบร้อยเหลือกลุ่ม1กับกลุ่ม2กลุ่ม1เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม2ล่ะคะเหลืออีกนิดนึงใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไปข้อที่3ยังคะไหนมีใครพร้อมไปข้อที่3แล้วบ้างหลายคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปข้อที่3กันนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3เยอะนิดนึงนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านคำกันก่อนจะมีคำกำหนดมาให้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะคำแรกอ่านพร้อมๆกันเหมือนกัน

0: มันยังไม่ได้ยินเลยค่ะใหม่พร้อมๆกันค่ะเหมือนกันนักเรียนใช้ดินสอชี้ไปคำนี้ด้วยกลุ่มหนึ่งชี้หรือยังข้อที่3นะข้อที่3นะคะกลุ่ม3กลุ่ม3ยังไม่ชี้เลยชี้คำว่าเหมือนกันก่อนแล้วก็จะได้อ่านได้ข้อที่3นะมีเลข3อ่านใหม่อีกครั้งพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเหมือนกันขออีกรอบค่ะเหมือนกันต่อไปค่ะคำต่อไปชี้คำต่อไปก่อนอ่านพร้อมกันค่ะแตกต่างแตกต่างชี้คำต่อไปค่ะอ่านพร้อมๆกันนะคะลักษณะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะ
0: ลักษณะคำต่อไปค่ะชี้คำต่อไปที่หอหีบอ่านพร้อมๆกันค่ะหน้าที
1: ่
0: หน้าที
1: ่
0: และยังมีอีกคำหนึ่งไหมคะ
1: ม
0: ีคำสุดท้ายอ่านพร้อมๆกันค่ะส่
1: วนต
0: ่
1: าง
0: ต่างส่
1: วนต
0: ่
1: าง
0: ต่างทีนี้นักเรียนฟังครูนุ้ยนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆเลือกคำข้างบนมาเติมนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีอะไรดีคะจุดๆๆเอาคำไหนดีมีอะไรนะคะเหมือนกันแตกต่างลักษณะหน้าที่ส่วนต่างๆเลือกคำไหนลงไปไหนใครแตกต่างยกมือใครเลือกหน้าที่และมีเลือกอื่นๆอีกไหมใครจะเลือกส่วนต่างๆยกมือเราลองมาอ่านดูไหมคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีหน้าที่ที่มีลักษณะและหน้าที่เอ้าคำมันชนกันนะคะนักเรียนเราควรจะใช้คำไหนดีคำว่าหน้าที่มี2หน้าที่แล้วเราควรจะเลือกคำไหนดีคะ
1: แตกต่าง
0: สัตว์แต่ละชนิดมีแตกต่างที่มีลักษณะและหน้าที่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหมคะเราลองเปลี่ยนอีกคำหนึ่งค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เด็กๆคิดว่าถ้าเราเลือกคำว่าส่วนต่างๆฟังแล้วน่าจะเป็นประโยคที่ถูกต้องมากกว่าไหมคะมากกว่านะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเติมคำว่าส่วนต่างๆลงไปคำไหนคะคือคำว่าส่วนต่างๆก็คือคำที่เป็นสีฟ้านะคะคำนี้ค่ะให้นักเรียนเติมลงไปเริ่มที่ช่องแรกนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆนักเรียนสามารถนะคะดูคำด้านบนของนักเรียนที่กำหนดมาให้ได้นะคะแล้วก็เขียนตามลงไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เราจะเลือกคำไหนต่อไปดีคะ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน นะคะและมีใครที่ตอบแตกต่างจากนี้ไหมคะ

เดี๋ยวเราจะมาเติมคำต่อไปกันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์แต่ละส่วนมีลักษณะหน้าที่ที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะแตกต่างดังนั้นเราจะเติมคำว่าแตกต่างกันค่ะก็คือคำที่2นะคะคำที่2นักเรียนวงคำที่2แล้วก็เขียนลงไปได้เลยค่ะคำว่าแตกต่างกัน

0: เขียนแค่คำว่าแตกต่างนะคะนักเรียนเขียนไปด้วยตอบคุณนุ้ยไปด้วยได้ไหมคะได้นะคะสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่จุดจุดจุดหรือแตกต่างกันคำข้างหน้าน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ
1: แตกต่าง
0: มีคำว่าแตกต่างไปแล้วเหลือคำว่าเหมือนลักษณะกับคำว่าหน้าที่หน้าที่ใช่ไหมคะสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่จุดจุดจุดหรือแตกต่างกันมีเพื่อนบอกว่าหน้าที่คุณนุ้ยขอแอบใบ้นิดหนึ่งมีคำว่าหอหีบเหมือนกับคำว่าหน้าที่เลยแต่เป็นสระเอือต้องใช้คำว่าอะไรคะเหมือนกันใช่ค่ะต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่เหมือนกันคำแรกนะคะใช้คำแรกค่ะคำนี้นะคะนักเรียนเขียนเติมคำว่าเหมือนกันลงไปค่ะนักเรียนเขียนได้ไหมคะได้นะคะเหลืออีก2คำนะคะและแต่ละส่วนอาจมีจุดจุดจุดและจุดจุดเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้เหลือคำว่าลักษณะกับหน้าที่เราก็จะนำ2คำนี้ไปเติมใช่แล้วค่ะเราจะต้องเติมคำว่าอะไรลงไปก่อนนะคะลักษณะเก่งมากค่ะลักษณะคือคำที่3นะคะนักเรียนคำนี้นะคะคุณนุ้ยเขียนถูกต้องลงไปนะให้นักเรียนนำคำที่3ลงไปเติมค่ะคำว่าลักษณะนะคะและหน้าที่ดังนั้นนะคะในข้อที่3นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันสัตว์ต่างชนิดกันอาจมีส่วนต่างๆที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันและแต่ละส่วนอาจมีลักษณะและหน้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ค่ะเด็กๆเมื่อยกันยังคะเมื่อยแล้วใช่ไหมคะคุณนุ้ยยังมีต่ออีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะให้นักเรียนกลับไปเขียนเป็นการบ้านแต่ก่อนจะกลับไปทำเป็นการบ้านคุณนุ้ยจะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะตอบกันในห้องเรียนก่อนถ้ากลุ่มไหนทำเสร็จแล้วให้เก็บแบบฝึกหัดนะคะลงใส่ใต้โต๊ะได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเก็บแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะใส่ใต้โต๊ะได้เลยค่ะและขออีกหนึ่งอย่างเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะพร้อมที่จะไปตอบคำถามกันคุณนุ้ยนับ5ถอยหลังนะคะ5 4นะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกลุ่ม4ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม4กลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม2ปรบมือ5ครั้งขอเร็วๆกว่านี้หน่อยค่ะกลุ่ม3ปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมกันเลยกลุ่ม5ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม1ปรบมือ5ครั้งคราวนี้เดี๋ยวเราช่วยกันตอบนะคะคุณนุ้ยจะฟังนะว่ากลุ่มไหนตอบคำถามได้นะคะในใบงานที่3นะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะ แล้วก็หน้า11นะคะก็จะมีรูปภาพมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพแต่ละภาพนะคะมีส่วนที่วงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์นะคะซึ่งใต้รูปภาพก็จะมีพยัญชนะอยู่มาดูที่ภาพกอกันเลยค่ะภาพกอไก่นะคะวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนเขาต่อมาค่ะภาพขอไข่วงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของตาต่อไปค่ะภาพคอควายวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของขาต่อไปค่ะภาพงองูวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะที่ปีกนะคะภาพจอจานนะคะวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะหูต่อไปค่ะภาพฉอชิงวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะครีบต่อไปค่ะภาพชอช้างวงกลมล้อมรอบที่ส่วนใดของสัตว์คะส่วนของหางทีนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนช่วยตอบด้วยวาจานะคะว่าแต่ละข้อนะคะให้นักเรียนตอบเป็นพยัญชนะนะว่าพยัญชนะไหนตรงกับหน้าที่ในข้ออะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อแรกกันส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้เดินคือภาพไหนคะภาพไหนคะภาพตอบเป็นพยัญชนะนะคะตอบคอควายค่ะในกลุ่มไหนตอบคอควายเมื่อสักครู่นะคะต่อไปค่ะข้อ2 ส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ฟังเสียงคือพยัญชนะไหนคะจอจานนะคะต่อไปค่ะส่วนของร่างกายสัตว์ที่ใช้ต่อสู้เขาตรงกับพยัญชนะกอไก่ส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ว่ายน้ำพยัญชนะอะไรคะช้อชิงถูกต้องค่ะส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้ปัดแมลงคือหางตรงกับพยัญชนะช้อช้างต่อไปค่ะส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้มองดูคือขอไข่และสุดท้ายส่วนของร่างกายที่สัตว์ใช้บินนะคะต่อไปค่ะช่วยครูนุ้ยตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่2จากรูปจะเป็นรูปอะไรคะนกแก้วและที่วงกลมคือส่วนของปีกนะคะคำถามข้อที่1ถามว่าส่วนต่างๆของนกแก้วมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันและหน้าที่ของแต่ละส่วนของนกแก้วล่ะคะเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: ก็แตกต่างเช่นกันและข้อสุดท้ายถ้าปีกของนกแก้วได้รับบาดเจ็บจะส่งผลต่อนกแก้วอย่างไร
1: บ
0: ิน
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: บินไม่ได้จะทำให้นกแก้วเป็นไงคะ
1: เจ็บ
0: เจ็บบินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะถ้าปีกของนกแก้วได้รับบาดเจ็บนะคะนกแก้วจะบินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้กันนะคะจากเรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์ส่วนต่างๆของสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีหลายส่วนและแต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันนะคะแล้วถ้าเป็นสัตว์ต่างชนิดกันล่ะคะสัตว์ต่างชนิดกันจะมีลักษณะและหน้าที่เป็นอย่างไรแต่ละส่วนของสัตว์ที่ต่างชนิดกันไปจะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันและทำหน้าที่นะคะเหมือนอาจจะมีเหมือนกันใช่ไหมคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะอาจจะมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้เช่นนะคะขาของแมวและขาของไก่ทำหน้าที่อะไรคะ
1: เด
0: ินเหมือนกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันไปค่ะ ค่ะกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปจะมีใบงานที่4เรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของพืช2แว่นขยาย3ต้นพืชที่มีดอกและผลมีรากลำต้นใบดอกและเมล็ดนะคะเช่นต้นพริกหรือเป็นต้นมะเขือก็ได้4บัตรคำส่วน

www.dltv.ac.th นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นพี่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเรา

0: ทำได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางนั่นคือปัญหาสำคัญที่สร้างความสั่นคลอนต่อความเป็นเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่งช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่างเพื่อนำพาสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหนึ่งในนั้นก็คือการเสด็จประพาสต่างประเทศ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นครั้งแรกกับรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับสารคดีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ครับเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อ100ปีที่ผ่านมาในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศมากมายหลายครั้งเหลือเกินครับอย่างที่ไม่เคยมีองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยเสด็จมาก่อนแม้ว่าแต่ละครั้งนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกครั้งครับล้วนแล้วแต่นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สยามประเทศของเราในช่วงเวลาต่อมา
1: สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396

0: ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในพุทธศักราช2411ขณะที่มีพระชันษาเพียง15พรรษาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสต่างขยายอาณานิคมออกมาทางเอเชียอังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้นและกำลังขยายมาทางแหลมมาลายูในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีอำนาจเหนือเวียดนามและกัมพูชาสถานะของสยามในเวลานั้นทำให้ทุกฝ่ายต่างวิตกกันว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามจะทรงแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ความจริงแล้วพระราชบายในการที่จะดำเนินนโยบายกับต่างประเทศนะที่ทำให้รอดพ้นจากอาณานิคมตะวันตกจากมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงอาจจะย้อนไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยก็ได้เพราะพระองค์ก่อนสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ทรงเตือนนะคะขุนนางผู้ใหญ่นะบอกว่าต่อไปเนี่ยศัตรูเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เป็นพวกเพื่อนบ้านละนะคะไม่ใช่เป็นพม่าไม่ใช่เป็นเวียดนามหรือยวนแล้วแต่จะเป็นพวกทางตะวันตกให้ระวังเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นพระบรมราชวาทที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ยิ่งขึ้น
0: ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มปรับเปลี่ยนหลายอย่างภายในประเทศเพื่อไม่ให้ชาวยุโรปเห็นว่าสยามเป็นประเทศที่ล้าหลังปี2413พระองค์เริ่มเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และชวาเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรปนำมาใช้ปกครองเมืองขึ้นของตนและนำมาปรับปรุงใช้ภายในสยามประเทศ

0: ปัจจุบันเกาะสิงคโปร์อันทันสมัยแห่งนี้ยังคงพบหลักฐานการเสด็จประพาสเมื่อกว่า100ปีก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้เช่นเดียวกับเกาะชวาซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันช้างโดลหะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงจาการ์ตาแห่งนี้คือของขวัญพระราชทานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และยังเป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน
1: รัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองราชเมื่ออายุ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งยาว5ปีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วท่านก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละนะครับในช่วงที่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินจริงๆเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรภาษาปัจจุบันก็คือว่าไปดูงานนะครับไปดูงานครั้งแรกเนี่ยก็คือ เมื่อท่านอายุ18นะครับไปสิงคโปร์กับปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือเกาะชวาพูดง่ายๆก็คือไปดูศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในสิงคโปร์กับไปดูศูนย์กลางการปกครองของฮอลันดาในเกาะชวาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
0: หลังจากนั้น1ปีพระองค์ได้เสด็จประพาสอินเดียและพม่าในปี2414โดยเรือพระที่นั่งบางกอกอินเดียในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษมากกว่า100ปีมีเมืองกาลกัตตาเป็นศูนย์กลางการปกครองช่วงเวลานั้นกิจการสาธารณูปโภคหลายอย่างในอินเดียที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรล้วนเริ่มต้นโดยคนอังกฤษทั้งการขนส่งไปรษณีย์โทรเลขการสร้างถนนและการตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ตามแบบแผนตะวันตกการเสด็จประพาสอินเดียด้วยรถไฟเป็นระยะทางกว่า 6,823 ไมล์ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญหลายอย่างของอินเดีย
1: แล้วรัชกาลที่5เนี่ยประทับบนรถไฟเป็นเดือนนะครับแล้วเห็นทอดพระเนตรเห็นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมตอนหลังเนี่ยเราถึงสร้างทางรถไฟอย่างมากเลยในสยามประเทศนะครับสร้างขึ้นไปอีสานสร้างลงไปทางใต้นะครับไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่สุไหงโกลกอะไรนะฮะส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนที่ท่านได้จากอังกฤษและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้จากรัฐบาลอังกฤษนะครับทุกอย่างมันจะโยงกันอย่างมาก
0: หลังการเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆด้านในเวลาต่อมา

0: ช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกกว่า26ปีพระองค์ทรงตัดสินพระราชาฤทัยเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกการเสด็จประพาสครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งใดและระยะทางไกลอย่างที่ไม่เคยมีมหากษัตริย์พระองค์ใดในสยามเคยเสด็จพระราชดำเนินมาก่อน
1: หลังจากที่ได้เสด็จประพาสไปในยังประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจนะเสด็จชวาเสด็จสิงคโปร์เสด็จพม่าอินเดียแล้วเนี่ยบริเวณนี้หมดแล้วก็มีพระราชประสงค์เหมือนกันว่าอยากจะไปเสด็จไปให้ถึงเมืองแม่แต่ทว่าเตรียมการหมดแล้วมีโปรแกรมเสร็จแล้วไป8ประเทศรวมไปถึงจะข้ามไปสหรัฐด้วยนะแล้วก็กลับมาผ่านทางญี่ปุ่นแล้วก็มาฮ่องกงไส้งอนแล้วก็กลับประเทศไทยท้ายที่สุดก็ท่านก็เลิกโปรแกรมนี้เมื่อปีต้นรัชกาลหน่อยคือ2422ต่อ23ต่อมาอีกครั้งนึงเนี่ยหลังที่จากที่เราเกิดวิกฤตการณ์รศ112แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยากจะเสด็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือหลัง2436ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น37อะไรราวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสด็จก็ติดต้องติดนี่เหมือนกันก็เลิกไปจนกระทั่งครั้งที่3ถึงได้เสด็จในปี2440
0: พุทธศักราช2439สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเตรียมการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตกเหมือนครั้งที่ผ่านมาหากแต่การเสด็จประพาสครั้งนี้ต้องวางเดิมพันด้วยความเป็นเอกราชของสยามประเทศในอดีตราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตครอบคลุมถึงดินแดนบางส่วนของลาวและกัมพูชาในปัจจุบันในขณะนั้นฝรั่งเศสได้พยายามที่จะแผ่อิทธิพลเข้ามาทางแม่น้ำโขงของสยามเพื่อใช้เป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีน
2: การที่ฝรั่งเศสมีโครงการที่จะเข้ามายึดดินแดนนะครับบนแถบนี้ของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่จะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้าไปยังประเทศจีนทันการที่เขาจะล่องเรือไม่ว่าจะเป็นขนอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังทหารหรือว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าที่จะขึ้นไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนอังกฤษจะไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องดินแดนแถบนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศสฉะนั้นการที่เขาเข้ามายึดครองไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกได้ว่าล้านช้างหรือว่าลาวหรือว่าจะเป็นเขมรก็ดีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายซึ่งไกลกว่านั้นก็คือเมืองจีนนะครับแต่ปัญหาที่ฝรั่งเศสเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนล้านช้างหรือว่าจะเป็นดินแดนเขมรก็ดีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามมาก่อนทั้งการที่จะต้องได้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตกลงกับสยามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่ใช้ไม่ได้ก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยคาถา
0: ปี2430เกิดกบฏห่อทางชายแดนด้านหลวงพระบางรัชกาลที่5ทรงส่งกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบฝรั่งเศสได้ถือโอกาสดังกล่าวเข้ามาให้การช่วยเหลือและเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องกับสยามจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดน12จุดไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6ให้กับฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
2: ฝรั่งเศสเมื่อทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยก็ได้เสนอตัวในครั้งแรกว่าจะส่งนะครับกองทหารเข้ามาช่วยปราบห่อแต่เมื่อได้เข้ามาแล้วแล้วก็สงครามห่อก็ยุติลงโดยที่พวกห่อนี้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กองทัพจะเป็นกองกำลังผสมก็ได้นะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยฝรั่งเศสได้ใช้จะเรียกได้ว่าผลประโยชน์ทางด้านขณะนั้นนะครับไม่ถอนทหารกลับออกไปโดยที่ใช้เหตุผลว่าดินแดนซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมืองขึ้นของยวนซึ่งตอนนี้ตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วฉะนั้นฝรั่งเศสก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะยึดครองดินแดน12จุดไทยนะครับเป็นของฝรั่งเศสด้วยตรงนี้แหละครับทำให้เกิดจะเรียกได้ว่าความระหองระแหงในระยะแรกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีการคาดคิดว่าจะ ดำเนินไปในรูปแบบนั้นคือเขาหวังดีที่จะเข้ามาช่วยแต่เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเขากลับพูดง่ายว่าหักหลัง
0: 23พฤษภาคม2436ได้เกิดข้อพิพาทที่เรียกว่าคดีพระยอดเมืองขวางฝรั่งเศสถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดนส่งเรือรบ2ลำตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนนำไปสู่วิกฤตการณ์พ.ศ. 112ป้อมพระจุลจอมเกล้าวันที่13กรกฎาคม2436กองทัพเรือของสยามได้ยิงตอบโต้เรือรบของฝรั่งเศสจนทำให้เรือนำร่องของฝรั่งเศสถูกยิงเกิดขึ้นแต่เรือรบของฝรั่งเศส2ลำสามารถตีฝ่าแนวป้องกันของสยามเข้ามาเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในเขตพระนครได้สำเร็จครั้งนั้นสยามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส3ล้านฝรั่งที่สำคัญก็คือสยามต้องยอมสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่กว่า 143,000 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นการสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเป็นการสูญเสียที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยพระโอสถเป็นเวลาหลายวัน
3: พระองค์ก็ทรงคิดว่าจะต้องใช้วิธีการที่สันติก็คือการเจรจาทางการทูตนะอันนี้สำคัญมากเลยนะการเจรจาทางการทูตที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์นะคือเราจะไปแข่งเขาไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่มีกำลังอาวุธที่ทันสมัยเราสู้เขาไม่ได้กำลังกองทัพเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วตนตกนะฮะอันนี้เป็นประการแรกเลยนะฮะประการที่สองก็คือว่า เมื่อเจรจาทางการทูตเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยนะฮะได้สิ่งที่เราต้องการ

การได้นะฮะคือแน่นอนสุดตนตกก็มีอำนาจมากกว่าเราอ่ะนะเขาก็ต้องสามารถเขาต้องพยายามเรียกร้องให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเอาไว้ซึ่งนี่เป็นวาทะที่ท่านประทับใจมากเลยนะฮะหัวใจคืออะไรหัวใจก็คือเอกราชความเป็นประเทศสยามนะฮะส่วนแขนขาก็คือดินแดนส่วนใดที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้วอยู่ห่างไกลจากเรานะฮะเป็นดินแดนที่อาจจะเป็นประเทศราชของเราเนี่ยเราก็ควรจะยอมเสียสละนะฮะเพื่อรักษาเอกราชของเราเอาไว้

0: ายหลังเหตุการณ์รส .112 นะครับถึงแม้ว่าสยามจะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสมากมายหลายข้อแต่ฝรั่งเศสก็ยังคงยึดจันทบุรีเอาไว้ครับอ้างว่าเพื่อเป็นการบังคับให้สยามปฏิบัติสนธิสัญญาและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เร่งให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามต้องทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญครับนั่นก็คือการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อที่จะแสวงหามิตรประเทศจากตะวันตกมาเพื่อขานอำนาจกับฝรั่งเศสครับ
1: ภาพการ์ตูนเรื่องราวของหมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะที่ชื่อสยามซึ่งยืนอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงคือภาพที่บอกเล่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในขณะนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีท่าทีที่จะรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของสยามอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์รส .112 ทหารฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันและชาวจันทบุรีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสเป็นเวลานานกว่า10ปีเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจของชาวสยามเป็นอย่างยิ่งและการที่มีทหารต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรก็เป็นปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของสยามอย่างยากที่จะแก้ไขแม้ในปีพุทธศักราช2437อังกฤษและฝรั่งเศสจะได้ทำปฏิญญาร่วมกันที่จะให้สยามเป็นรัฐกันชนดูเหมือนสยามจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรุกรานดินแดนของสยามจากประเทศทั้งสองแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ในสถานการณ์เช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าการผูกมิตรกับอังกฤษหรือการผ่อนปรนกับฝรั่งเศสคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วสยามจะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไรแผนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงเกิดขึ้นด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าจะช่วยให้สยามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับว่าสยามเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆที่สำคัญคือเป็นการแสวงหามิตรใหม่ที่จะมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสดังพระราชปรารภที่ทรงกล่าวถึงการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะเสด็จทวีปยุโรปเพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการปกครองบ้านเมืองให้กว้างขวางต่อไปทั้งเป็นการที่จะได้ทรงวิสาสะคุ้นเคยกับท่านผู้มีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์และจะได้ปลดเปลื้องอุปสรรคบางอย่างที่ยังขุ่นข้องหมองพระไทยเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอยู่บ้างในระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อจะได้เป็นการเข้าใจลุล่วงไปด้วยดียุโรปในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วรัสเซียยังเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งซึ่งสยามเห็นว่าพอจะมีอำนาจคานกับฝรั่งเศสได้ดังนั้นรัสเซียจึงเป็นประเทศแรกที่สยามหวังจะพึ่งพา
2: การเดินทางไปพบพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นก็เป็นเหตุผลใหญ่ทางด้านการเมืองเพราะว่าเพียงประมาณ1ปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าซาร์

0: เพิ่งจะเสวยราชเป็นซาร์หรือว่าจักรพรรดิแห่งรัสเซียแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นพระสหายองค์หนึ่งที่เคยเดินทางมาอย่างกรุงสยามตั้งแต่ปีค.ศ.1891แล้วฉะนั้นการเสด็จครั้งนี้เป็นทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีนะครับกับบุคคลที่ทรงสนิทสนมอยู่แล้วและเหตุผลทางการเมืองก็คือว่ารัสเซียในเวลานั้นเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศส
1: ผู้ตามเสด็จกว่า200คนในครั้งนั้นทุกคนต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษและได้รับการอบรมการแต่งกายและมารยาททุกอย่างที่เป็นแบบตะวันตกเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสยามนั้นได้พัฒนาแล้ว
2: การเสด็จยุโรปครั้งแรก2440เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้ศัพท์สามัญก็คือท่านทรงไปกระทบไหล่กับบรรดามหาอำนาจนะครับคือบรรดามหาอำนาจในยุโรปท่านไปในลักษณะที่ว่าแม้กระทั่งเครื่องทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมาลาโอเวอร์โค้ตอะไรก็ตามเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ดียุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแสดงให้เห็นว่าสยามนั้นศรีวิไลอย่างไร
1: ภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียและภาพพระราชกรณียกิจมากมายที่ปรากฏในสื่อต่างๆขณะประทับในยุโรปล้วนแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับราชวงศ์ในยุโรปและเป็นกุศโลบายสำคัญที่ช่วยให้การเจรจากับฝรั่งเศสลุล่วงไปด้วยดี
0: รูปภาพนี้ผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นคนส่งไปแต่รูปภาพนี้ได้ขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าแรกในหนังสือพิมพ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนก็คือหนังสือพิมพ์ Illustration ฉบับวันที่11กันยายนปี1897แถมด้านในยังเขียนไว้อีกว่าภาพนี้มีนัยยะทางการเมืองในการที่ King of สยามเสด็จประพาสรัสเซียแล้วรูปนี้ส่งมาด้วยเหตุผลใด
1: นี่คือส่วนหนึ่งของภาพข่าวการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศที่เผยแพร่ไปทั่วยุโรปเป็นการเสด็จประพาสที่ช่วยให้แผนที่ของสยามชัดเจนขึ้นบนแผนที่โลกภาพขบวนรับเสด็จที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกประเทศต่างจัดพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จากเอเชียที่ตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประกอบกับพระจริยวัตรอันงดงามและเป็นกันเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชาชนในหลายประเทศที่ได้รับเสด็จต่างประทับใจในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
3: ผลของการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกนั้นที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่ที่การ3ประการประการแรกสยามเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของประเทศต่างๆในยุโรปประการที่2สถานะของสยามเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยประเทศมหาอำนาจในยุโรป4ประเทศกล่าวคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียและประการสุดท้ายก็คือว่าในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้ยอมที่จะเปิดการเจรจากับสยามโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู
1: ่9เดือนของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของพระองค์ที่นำพาประเทศสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจในยุโรป
3: การเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการดำเนินการด้านการทูตของสยามโดยแท้เลยเป็นครั้งแรกที่สยามได้ใช้วิธีการของการทูตในระดับประมุขหรือเรียกว่าซัมมิตดิโพลมาซี ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไปยังราชอาณาจักรและรัฐอธิปไตยที่มีความสำคัญต่อเอกราชและอธิปไตยของสยามในยุโรปแทบทุกแห่งหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยการทูตของสยามนั้นได้พัฒนาไปไกลมากขึ้น
1: เป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้และวิทยาการต่างๆจากยุโรปเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสยามให้ทันสมัยทัดเทียมกับอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาเป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับประเทศต่างๆในยุโรปให้แน่นแฟ้นมาก

หลังการเด็ดประพาสยุโรปในครั้งแรกนะครับสยามประเทศก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้และแผนที่ของสยามนั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นบนแผนที่โลกครับหลังจากนั้นอีก10ปีนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่2

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ M Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
1: ผม
0: ค่ะใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็ต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปในที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูก
1: เอกคุณปู่คะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี่เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญ นะครับมีพราหมณ์เดิมมาทำพิธีศาสนามีอพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ส่งรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วโปรยข้าวแล้วก็เก็บเอาพันข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ับเด็กหนู
1: ค่ะ
2: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
2: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
2: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
3: สอนกับชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
2: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนการสอนกับชีวิตการสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็

0: ิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ค
2: ือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: คุณลุงน้อยค่ะแล้วต่อไปจะทำอะไรกันต่อคะ
2: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกสิวิทย์นะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือเหรอครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างนี้จะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนหนึ่งก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วถ้าอย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าคือไล่เขาให้เขาเดิน
4: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่นี่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
0: ใครก่อนดี
4: หนูค่ะ
0: เย้เชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
4: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดดอกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
6: เฮ้ยโอ้โหเด็กๆเก่งกันจังเลยนะครับ

0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาเอาพร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เย้เดี๋ยวเราจะคาด
2: คุณลุงน้อยครับแล้วเราไถคาดไว้ทำอะไรอะครับ
0: อ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
3: คร
0: ับ เชิญเลยครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ไปนะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อย
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: นะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดินที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีก
0: เอาอีก

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปตอบดินครับเชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มันจะ
0: หลุดเชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: ง้อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฟาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหร
0: ือ
1: ถอดเลย
0: ถอดรองเท้า
3: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: จะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลา
2: เพราะว่าฟางมันเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
1: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับเราปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
1: ก็เอาไปปั้นเลยครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
0: ้หลายโลอยู
1: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ๋อพี่หิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับ
0: ใส่รองเท้า
1: คือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งมีโครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
0: คร
1: ึ่งหนึ่งเราก็หนีบโดมหนีบโดมอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
3: ง่ายค่ะ
2: คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอคร
1: ับ โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: แล้วถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างบ้านข
1: ้างในก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเป็นคนเรานี่ครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: สนุก
3: สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้น้องหนูนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้นุ่นหนูเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
4: มาที่โรงเรียนการสอนกสิวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
5: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
6: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของ

0: การไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงอะครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหมันสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปอะครับผมกลัวมากเลยจริงๆอะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนทำเป็นผสมกันอะกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำได้ครับแต่พอไปมามันทำได้จริงๆอะครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ำลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
1: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาจารย์จะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจมั้ยนะคะตรงนี้อิ่มกันแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลมออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดนึกขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี้
0: การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานมันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก
2: เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ
2: ๋อรอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนกันได
1: ้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
2: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
2: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรา

0: ค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ยอุ้ย
1: อะไรอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
0: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่ชั่วโมง
1: ค่ะหนึ่งชั่วโมง
0: สามชั่วโม
1: ง
0: 5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้อง

0: การคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอย่างเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทางสาดีภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: ถ้าได้มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนที่ร่วมกันจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเด็กและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่มีต้องมานัดทุกวันพุธเราไปแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆหรือรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่า

0: แบบว่ารับใช้สังคมศาสนาจึงสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะ
1: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
0: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
1: ใช่ครับ
2: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่ที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขนะครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

0: ขันเฮาประกาศต่างครับมีแต่ตามน้ำเคยพูดแล้วครับล่องเอาไทยบางคำกับล่องท่วนบางแน่ท่วนว่าล่องท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ำกันไปนิดนึงเขาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ำลำบากนิดนึงถ้าน้ำไหลเชี่ยวเขาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ำไหลเชี่ยวเขาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเขาจะอาจจะพอแรงน้ำที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไปโดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปว่าได้จะไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พอไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพอก็แม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอก็แม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ้งหันว่าใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยแล้วได้ดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่ดีเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลู

รกรกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆเรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติมีร้อยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมี100หน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียม100มันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหัวครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายชมพู่เสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายชมพู่เป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นเพราะว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื้อ

ถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หั่นบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หั่นเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหั่นเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันพะแต่ว่าหั่นมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาเพราะเฮาดูแลเขาตอนเล็กเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาล่ะครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับบ่ใส่บ่ได้1ลดรายจ่าย2ลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้ว3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: ำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
1: ปีซีหนึ่งซีสองนี่ผมมีเลยครับผมเห็นกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้ยังไงบักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนจะว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลินจีภาคอีสานครับตอนนี้ลินจีสารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลินจีแต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนอมกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียว

ขาจะเห็นว่าปลูกที่เดียวล่องลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่าหนึ่งล่มหนึ่งครับแต่ว่าวันหนึ่งบ่ล่มเขาต้องไปเพิ่มพูดคือเขาตอนกิ่งไปแต่ต้นกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเขาจะว่าเขาจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

25บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับของนี้

ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวน

0: แห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่าราโยซีเยราโยก็แปลว่าราชาซีเยก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกที่ต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษเอามากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้มีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณรัชนิเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งเห็นชัดๆว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนี่แหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณรัชนิเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าบ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันยงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกระวนเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกกันแล้วกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายาวีประจำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อพจนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกปาโลแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50 ปีแล้วครับ

ว่าที่ร้อยโทดิโลกศิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสารีรัตน์วงศ์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกศิริอาชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งให้ผมไปซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแต่เป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยท่านถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดและเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็บอกว่าสบายซะถ้าไม่สบายก็บอกตัดซะโอซากิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าซากิอะปอเจ็บอะไรผมบอกเออแล้วสักเก็กอปาโลบอกเราก็สักเก็กอปาโลเหมือนกันบางวันสักเก็กอปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักเก็กนี่แล้วไปหาโบโมหรือยังถ้าปนเนี่ยนะไทยมาอยู่ท่านปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนผู้ไทยมาอยู่ผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยไอ้เราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าอยู่หัวที่จริงพระเจ้าอยู่หัวจะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าอยู่หัวจะอยู่หัวก็รีบดำเนินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรท่านถามตรงๆเลยจะขออะไรชาวบ้านบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าจะอยู่รับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ให้เลือกมาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่บอกฉลาดมากเก่งมากนี่แสดงว่านี่จีดีนี่แล้วบอกจีดีฉลาดอันที่สมองว่าสมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยแล้วก็คิดจะให้น้ำก่อนเมื่อไงว่าถ้ามีอาชีพด้านประมงได้การเกษตรอะไรต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็ใช้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราจะลำบากทุกคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรเย็บผ้าซึ่งคนที่มีราย

0: รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้าแต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ก็ให้บอกตามความจริงเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผลได้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพรุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพรุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียวก็เกือบ 300,000 ไร่แล้วครับจึงทำให้คนที่นั่นเนี่ยยากจนแร้นแค้นเพราะว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินเปรี้ยวจัดครับป่าพรุคือป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดเกิดจากการขังตัวติดต่อกันเป็นเวลานานบวกกับมีการสะสมของชั้นดีอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์เศษซากต้นไม้ที่ค่อยๆย่อยสลายจนกลายเป็นดินเลนสีเทาขุ่นน้ำเงินมีลักษณะนิ่มยวกเหมือนฟองน้ำและอุ้มน้ำได้มากทำให้สภาพของป่าพรุส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเหงาทางแก้ไขปัญหาป่าพรุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพรุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลยก็เพราะพื้นที่พรุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพรุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลนจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะลางความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการทดลองในพื้นที่จริงบริเวณหมู่บ้านโคตรอีกโคตรในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขอย่างมากครับ

หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินต้องผ่านอำเภอแหวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนไปถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสภ

0: พานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000 คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราเราก็ต้องไป
1: คิดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสียมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารเจ้าที่ทางการบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางไปในที่สุดท่านรับสารว่าลงวิทยุไปถามเจ้าหน้าที่ที่นิคมดูสิว่าชาวบ้านเข้ามากันได้ท่านนิคมแจ้งกลับมาทันทีว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไปเลยกันบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับต้องใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับขึ้นรถรถประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภดาเกษมสันราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนให้เป็นเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงลุยไปก่อนแต่โค้ชชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราปฏินาบางตอนก็ท่วมเราก็โผล่ท่วมโผล่ใจนั้นบอกตรงๆว่าหวาดเสียวมากกลัวมากเพราะน้ำมันเชี่ยวมากรถนี่ขนาดรถหยุดแล้วเนี่ยก็ยังไหลอยู่อีกแม่น้ำสายบุรีตอนต้นน้ำมันแค่ไหนถ้าปลายน้ำน่ะไม่เป็นไรมันไม่เชี่ยวอันนี้ลึกด้วยแล้วก็เชี่ยวด้วยสมมุติว่ารถคันไหนเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็จะต้องกลิ้งนิดเดียวเพราะน้ำมันเชี่ยวผมเรียกรถวันนั้นผมเรียกว่ารถพระที่นั่งดำน้ำเกือบมันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนอ่ะแล้วไปถึงที่นู่นแล้วเป็นไงคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวโอ้โหประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไปแต่พระเจ้าอยู่หัวกราชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่อะไรชนิดก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

อีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีดทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็คือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเลือกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาค

ใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่9มากมากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคิรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสักสี่โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ 4-50 คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนักตีห้าของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

รัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหาที่นี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23มีนาคม2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากเรารู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทั้งๆที่มีน้อยเนี่ยไอ้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาก็เลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอนอขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเทพมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดมีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่าต่างๆที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าคนที่นี่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆปอนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนโดประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดได้พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่และต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนาข้าวนาข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงเดือนรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดรมดอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3โมง4โมง5โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3-4ทุ่มกลางคืน

0: ก็ไม่กลับเล่นยิ่งในเรือมาดอนเนี่ยพระองค์ท่านก็เตรียมอาหารฮาลาลมาด้วยนะใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่เนี่ยแกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกายและใจก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยน่ายังสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าราโยเซียซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติสำนึกในความเป็นคนไทยเรารักแผ่นดินไทยและเรียกตัวเองว่าเราคนไทยนับถือศาสนาอิสลามถึงวันนี้คำว่าราโยเซียหายไปแล้วเหลือแต่คำว่าราโยกิตอแปลว่ากษัตริย์ในใจของเรา

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นไดอารี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแ

0: เฮ้ยเซสแตกตาเป
1: ็นระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาเราไม่ค่อยมีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
0: ดูแลแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเมื่อวานยายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: ฮักมันบ่ครับม
3: ันในโลก
2: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าดูของเขาก็ไม่ว่า
1: ถ้า
4: เรา
1: ค
4: ิ
1: ดถ
4: ึ
1: งหร
4: ือ
1: ว่าค
4: ิ
1: ดพ่อ
4: แต่
1: ได้ตาม
4: มา
1: แล้วใส่ก็บอกว่าแล้วใส่แล้วกันได้ที่เลยเนาะ
4: เป็นไงสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเดียว
1: แต่ได้พ่อมาแม่

0: อยากให้มาบ้านทำไม
1: อยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกับมาค่ะกับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเลี้ยงดูลูกมันก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกันค่ะ
2: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
3: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นซีตื่นขึ้นมาทำกับเขากับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันถ้ามันหน่อย
4: เมียกระเดี่ยมนานแล้วเว้ย
5: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับอยู่นะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณได้3-4 ถุงยังมาวันนี้

0: หมอ
1: โ
0: อ
1: ้ขึ้นยากเงินมาทำ
0: เงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
3: นักเรีย
1: นอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไรเงินมาทำ
1: ไปให้แม่
4: เป็นนักกีฬาครับอยากได้ยัง
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: อยากเป็นประมงหมอ
7: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
7: เป็นหยัง
6: มันมีสิ
8: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภาคิดละตัว2นาทีต่อตัวนี่สิก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
9: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
9: มาทําอะไร
1: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
9: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็

0: สนุกไหม
1: สนุก
0: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกว่ากัน
1: อยู่โขงสนุก
0: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
2: สัตว์รักมากนี่เลยปลา12ตัวสัตว์รักมาก
0: รักมากจังมือเหรอครับ
2: 3 4เดือน
0: โอ้โหแต่12ตัว
2: ใช่12ตัว
0: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
1: แม่ทำงาน
3: งานอะไร
1: งานรับจ้าง
4: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็จะอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
5: ยุ่งหมดเนื้อใส่เพียงเอา
6: ใส่เพียงใส่มาแม
7: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพียงหน่อย
8: นั่งได้ไหมเราคนเดียว
9: ครับ
10: ตั้งกอไก่เ
11: ยี่ยมโก้
10: พี่กระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็10,000 กว่าแล้ว

แค่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเค

ลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระ

องค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวม
1: ันเดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตามถ้าพี่หายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: ไม่ใช่เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเถอะสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แต่เอาน้ำต่อแล้ว
1: อะไรต่อดับประหลาดต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้
2: นี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณลูกหน้านี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
2: อีกโม้มัน อย่า
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฟังชมด้วย
1: โอเคขอบคุณนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญเชิญ
1: ขอบคุณนะครับ
2: อร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
2: ครับ
1: เอาจริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
4: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
4: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับแบบพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะล่ะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
4: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดที่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
4: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
4: ใช่แล้วค
1: ่ะไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
5: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
5: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
5: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
5: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปรอมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วง

0: ต้องมีกี่แบบ
1: ยำมะม่วงฟูมายำมะม่วงฟูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
0: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเสียเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
1: มะม่วงมันเดือน9ครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
1: แม
0: ่แม่คิด
1: คร
0: ับแล้วเวลาขายสั่งให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
1: คร
0: ับ ไหนอ่ะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
2: ชิมก่อนได้เลย
0: สีเขียวอันนี้เป็น
2: ใบเตยค่ะ
0: สีชมพู
2: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
0: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
2: ดอกคำฝอยค่ะ
0: อ้าวชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
3: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
0: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
3: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
0: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
3: อ๋อเนี่ยค่ะลองชิมดูได้ค่ะ
0: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: อร่อยคุณผู้ชม
3: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ล้าข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
0: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
3: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้
0: อันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
3: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
0: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
3: ี
0: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
4: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
0: หยุดไม่ได้เลย
4: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกาลาแมนี
4: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่ติ๊ก
4: ใช่ค่ะชิมได้
0: อ
4: ัน
0: นี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
4: 35ค่ะ
0: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
5: ค่ะมะม่วง
0: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
5: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
0: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
5: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
0: คือเปลือกเขียวๆอย่างนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะสีนี้เลย
0: โอ้โหแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
5: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
0: ้
5: ะ
0: แต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
5: ้
0: นะครับก็อยู่ที่คนชอบมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
5: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
0: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
5: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อมันออกผลน้อย
5: จ้ะ
0: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
6: คร
0: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
6: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: โอ้ไอศกรีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
6: ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
6: ค่ะ
0: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
6: 30บาทค่ะ
0: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
3: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
7: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดเด็ดเลยแม
7: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
7: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
7: เกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
7: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลยแค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
8: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
8: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
8: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
8: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
8: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
8: มันจะเข็ดเอาสิน้อง
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
8: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
8: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
8: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
8: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
8: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
8: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
8: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
8: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งกร่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
8: ไม่ใช่
0: ก็อร่อย
8: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
0: แปลว่าดินมันดี
8: ใช่ใช่
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
8: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
0: เรื่อยมาเรื
8: ่อย
0: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
8: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนคุณพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
8: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
8: อย่างนี้ก็ทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
8: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
8: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวหวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข็ง
8: อมหน่อยๆเนื้อแข็งเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
8: ใช่แต่เนื้อนุ่มเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
8: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ
8: ่อหายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะทำไมเขาไม่ปลูกกัน
8: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
8: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
8: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
8: หากินยาก
0: ฝั่งนู้น
8: ฝั่งนู้นใหญ่กำนะใหญ่กำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
8: เป็นชื่อ
0: สวัสดี
8: ชักจะรอ
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอ้ อเคเราให้ตุ่นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่ออันนี้สวย
8: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
0: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
8: อ๋อเค้าเลยไทยเค้าเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โอ้แต่สีสวยนะ
8: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
8: เพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุกกิน
8: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
8: ยังไม่ได้ครับ
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอ

0: นะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ใช่ที่รสเข็นรส
0: อร่อยมากเนี่ยเนื้อ
1: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่
1: ห
0: อมใช่แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
0: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
1: แก่มะม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
1: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
0: ไปเจอที่ไหนก็
1: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่างเงี้ย
0: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้บาง
1: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9ไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อว่ามันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช
0: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกร่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะครับพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
0: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นยังเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: ฮะเนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้
1: ยว
0: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
1: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ใช่
0: ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
0: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
1: ไม่เหมือนใช
0: ่โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มระดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่ง ระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนการพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่จะใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับอันที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
0: ขนาดต้มตั้งนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้เลย
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมามันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้อีกใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพรมกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ต้องย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา

สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิ
2: เอาปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุน
2: พุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยละ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0: ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆ
2: พ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุ
4: ฝั่งไหมมีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้โอ้โห
4: อย่างนั้นล่ะครับ
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
8: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

รับปรีชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนที่นักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไปเป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู

0: ำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำหน้าที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมรากเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมรากเหง้าวิถีว่าทำถึงความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้แต่คนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินนี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกัน

0: ือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งเข้ามายิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวถ่ายๆไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
1: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
0: ค่ะ
1: รูเล็กนิดเดียวแถวๆนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
0: ท้ายไฟเช็คอย่าให้พี่ฮาบิ๊กสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
1: ่ปกติได้5 6โลเมื่อวานได้9โล
0: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล
1: ้
0: ว
1: มีคนเยอะหน่อย
0: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
2: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมาไม่ไกลพี่หาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
0: โอเคเดินมาพอค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
1: นี่ไม่ค่อยใหญ
0: ่ข้อศอกแล้วนะ
1: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
0: ถึงหัวไหล่เลยนะ
1: ครับหอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ
0: ่อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มีขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเงี้ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำนี่โอ้ยจับแล้วเขาขยับแบบเหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
1: บางทีก็เรียกหอยหลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยไว้ไผ่หอยไว้ไผ่อันนี้ประมาณ10ตัว
0: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
1: ่6 7ตัว
0: 6 7ตัวโล
1: 6ตัวโล
0: 5
1: ตัวโล
0: เฮ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่2มันเริ่มเทิมเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากแล้วเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีฟ
1: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็
0: ยากเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีฟเจอแล้วก็คว้าเลย
1: รูหอยหลอดครับ
0: อ๋อเอ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะบางเพราะว่าอันนี้ตัวใหญ่
1: บางทีมันก็เล็กเล็กนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
0: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
1: ลองล้วงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
0: เลยแข็งโป๊กเลยอ่ะอุ้ยมันดูดโหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
1: ก็มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
0: เฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยได้แล้วโหเฮ้ยมันพ่นน้ำพ่นเต็มตัวเลยมินให้ดูกว่าจะได
1: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะครับ
0: เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะโอ้แต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอ่
1: ะ
0: มันแข็งเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็ง
2: ๆลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยที่โคนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะ

0: 3อำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบังเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงอย่างเยอะอีกด้วยค่ะ
1: ต้องเจาะไปข้างแล้วก
2: ็ต้องเจาะ
1: กดไปเอาที่ท้
2: าย ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโอ้โหลึกมากคือลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอะหนูไม่เจอแล้วหรือต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชัยโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสู้หัวสุดเลย
1: พอตุมือเราสุดเลย
2: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอะโอ้ยาก
1: พวกนี้ประมาณคนละ3-4 โล 5 โลแล้วนี่จน
2: มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80 โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อาบีหอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 ซมส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14ซมขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
3: ถ้ามาคนเดียวได้หนูไหม
2: โอ้ยสภาพไหวก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากนี่ใหญ่มากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
1: ยิ่งแก่ครับ
2: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
1: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
2: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
1: ได้ได
2: ้แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
1: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
2: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นได้ไหมคะแถวๆนี
1: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ำไม่แห้งก็เดินหาในน้ำก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
2: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ำแห้งๆแบบนี
1: ้
2: แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ำสูงน้ำนี่มันจะสูงประมาณไหนคะอกแล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ำโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
1: ดินมันจะแข็งแล้วก็ดำไปเอาเลยครับ
2: ไปขุดกันต่อวันนี
1: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้หาเลย

0: พี่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะพี่ไม่เจอหรอก
1: ไม่เจอ
2: เอาบอกผิดลูก
1: แทงข้างๆแทงลิว
3: เอ้ย
1: แทงอีก
0: เจอแล้ว

0: ย
1: เปิดได้แต่ละตัว
0: ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะออกจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บีลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊มิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะ
2: หอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: ครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้บดดูมันก็ไม่ยากแล้วค่ะมะ
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไม่ได้
0: ได้มามันจะไปยากอะไร
1: หมดไม่ได้ตรงนี
0: ้ยังไงคะวะ
1: ตรงนี
0: ้ต้องจับตรงนี
1: ้ตรงนั้นเลย
0: โอ้ยมาพริกแกงมันหลุดออกกันเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลย
0: ให้เนียนเลย
1: มาทำ
0: มาบอกบทความอดทนได้ค่ะมาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลยระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะพอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหแต่คือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: ทำไมก็แรง
0: ทำไมก็แรง

หนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินก็คือมากะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดง

0: มีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริก
1: มีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วย
0: แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้มะทำไมเหมือนแค่นี้คะเนี่ย
2: เหลินค่ะ
0: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยๆนะเนี่ยหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
0: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดมินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลยของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกระมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บิลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
3: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิแล้วก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
0: ให้มาชิมหน่อยนี่หลับตาได้แล้วหลับตา
2: อร่อย
0: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
2: ได้แล้ว
0: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: ริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะ
2: เห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแร้งเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊วิลังเนี่ยเป็นบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมันสามรสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์นี่เห็นไหมเห็นยำสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่มินบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยคือจัดจ้านมากนะคะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานหวานอ่ะสุดยอดอร่อยมาก
2: หอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
0: หอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตัดไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวหนุบหนุบหน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมากหอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นๆที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โน้พี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
3: คนทํา

0: ติดเลย
1: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูจะตัดคลิปไม่อย่าดูตรงนั้นหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบใช่มันต้องเป็นแบบนี้อมรินทร์ทีวี

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้งแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูน

0: อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์ในกิจกรรมของสุรช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จ
1: มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิพัฒธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มีสิบประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการ

0: เสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรุษมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
1: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
2: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทศพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องนึงที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องแล้วก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือ

0: ครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนคนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่เจ้าขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาและก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชหน้าที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการเป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมและก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อนะมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยในสองด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้แล้วนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

0: ที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาแต่ส่งด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี่
1: เคยได้ยิน สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนรับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2 อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่าสามคำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าเราถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะพูดจะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปธรรมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอภิวัฒน์ไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ

ราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิต

0: ษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและจิตได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองขเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่3มีนาคม2560ที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำแต่เดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทธิพลมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไถประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้อย่างนี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมราโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทาน

0: ให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอบกอดเดียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจะเป็นชีวิตจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชโภบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักรับองค์มากๆ
1: สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
2: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
3: หากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกวันนี้ข้าพเจ้ามีความปรีดาปราโมทย์ยิ่งที่ได้ทราบว่าท่านจะเข้ามาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้แน่และเวลานี้ท่านยังอยู่ในเรือแรดเล่ซึ่งมีเรือรบมาด้วยลำหนึ่งข้าพเจ้าส่งความแสดงหฤทัยไมตรีมายังท่านด้วยความยินดีให้สมกับเป็นมิตรสนิทกันเราเตรียมพร้อมนานแล้วเพื่อรับรองท่านข้อความซึ่งแสดงความเป็นมิตรนี้จากความตอนหนึ่งของพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงไมตรีจิตพระราชทานไปยังเซอร์จอห์นเบาริงราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย 1398 ในครั้งนั้นพระองค์ทรงโปรดให้เตรียมการรับรองตามแบบแผนทางการทูตของอารยประเทศอย่างรอบคอบเช่นจัดให้มีคณะบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่เจรจาต่อรองทันทีที่เรือคณะราชทูตถึงปากน้ำเมืองสมุทรปราการมีการยิงสลุด21นัดรับสลุด21นัดของอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนของราชทูตเซอร์จอห์นเบาริงก็ยังบันทึกเอาไว้ด้วยว่าการรับรองต้อนรับเป็นไป

ล่วงด้วยอัธยาศัยไมตรีแทนการข่มขู่บังคับดังเช่นที่เกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆแม้นการทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีกับอังกฤษหรือสนธิสัญญาเบาริงจะประสบผลสำเร็จด้วยดีแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสยามประเทศที่ต้องแก้ไขในเวลาต่อมาคือปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศและการศาลยุติธรรมที่สำคัญคือต้องผ่อนผันให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนในบังคับต่างประเทศไปขึ้นศาลกงสุลแทนศาลไทยและยังเป็นข้ออ้างให้บรรดาประเทศตะวันตกอีก14ประเทศขอทำสนธิสัญญาผูกมิตรเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตกนับเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการนำวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

การพระราชกุศลสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามในหลวงบัดนี้ก็ไม่สู้ถนัดที่จะคิดสร้างวัดใหญ่วัดโตเพราะเห็นว่าของชำรุดก็ไม่มีใครจะซ่อมรกเปื้อนก็ไม่มีใครกวาดประกาศในรัชกาลที่4ว่าด้วยเงินสำหรับซ่อมแซมพระอารามด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงโปรดแต่ที่จะสร้างวัดเล็กๆที่จุพระสงฆ์30รูปลงมาในพระราชปรารภนี้พระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาให้สร้างขึ้นจึงมีขนาดเล็กโดยทรงคำนึงถึงทรงโปรดให้ปักเขตวิสุงคามสีมาเพียงมุมกำแพงรอบทั้ง4ด้านทั้งยังทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยถึงการรักษาธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งราชธานีเก่าว่าในแผ่นดินไทยแต่โบราณเมืองไหนเป็นเมืองหลวงในเวลาใดเวลาหนึ่งเมืองนั้นมักมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุ1วัดราชบูรณะ1วัดราชประดิษฐ์1ชื่อ3ชื่อนี้กรุงเก่าก็มีพิษณุโลกก็มีสุโขทัยก็มีสวรรคโลกก็มีแต่ในกรุงบางกอกนี้ยังไม่มีจึงทรงโปรดให้สถาปนาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหา7ปีจึงเป็นโอกาสให้ได้ทอดพระเนตรวัดร้างเจดีย์เก่าในหัวเมืองต่างๆเมื่อเสด็จขึ้นครองราชจึงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์ให้เป็นที่เจริญศรัทธาเช่นพระเจดีย์บนยอดเขาพนมขวดเมืองเพชรบุรีพระเจดีย์ทองเหลืองที่ถ้ำประทุนเมืองสระบุรีพระเจดีย์โบราณทั้งสองแห่งนี้เมื่อทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วทรงห่วงใยว่าจะมีผู้ลักลอบขุดค้นทำลายอีกจึงทรงโปรดให้ทำแผ่นจารึกแจ้งไว้ด้วยว่าผู้ใดๆอย่าได้สงสัยเลยว่าเป็นปริศนาฝังทรัพย์สิ่งของณปฏิสังขรณ์พระอารามเก่าเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีพระองค์ทรงโปรดให้บูรณะพระอารามหลวงสองแห่งที่เมืองนนทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนก

นาถและสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาศพระบรมราชชนนีทรงอุปถัมภ์คือวัดชัยพฤกษมาลาและวัดเขมาพิรตารามสำหรับพระราชทรัพย์ 10,000 ช่างที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งไว้ให้ทำการพระอารามที่ยังค้างอยู่ได้ทรงดำเนินการต่อทุกพระอารามการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามนับเป็นพระราชกุศลที่ถาวรยั่งยืนสืบมาตามที่ทรงพระราชศรัทธาทุกประการพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาแห่งสยามประเทศ

ศาสตร์แห่งดาราศาสตร์ของโลกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเชี่ยวชาญในวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อย่างมากพระองค์ทรงคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงเส้นศูนย์ของอุปราคาจะผ่านมาใกล้ที่สุดณบ้านว่ากอแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ในพระราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2411ทางฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายูตรงเส้นวิตถันดอนเลติจูด11องศา38ลิปดาทิศเหนือและเส้นทีระคันตอนลองติจูด29องศา39ลิปดาทิศตะวันออกโดยไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการคำนวณของชาติตะวันตกมาก่อนการที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดเช่นนี้นับเป็นการเสี่ยงพระเกียรติยศชื่อเสียงของพระองค์เป็นอย่างยิ่งซึ่งหลายฝ่ายทั้งข้าราชบริพารทั่วไปทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ของชาติตะวันตกต่างคลางแคลงใจไม่ยอมเชื่อถือดังนั้นเพื่อพิสูจน์คำทำนายพระองค์จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหมรับผิดชอบทำค่ายหลวงสร้างพระพลาที่ประทับแรมและที่พักข้าราชบริพารขึ้นที่บ้านว่ากอตรงกับเกาะจานห่างจากคลองวานลงไป24เส้นโดยให้จัดสร้างค่ายหลวงและพระพลาที่ประทับตั้งโรงพักและฐานตั้งเครื่องมือต่ำลงไปทางใต้ห่างจากพระพลาค่ายหลวงประมาณ18เส้นโดยให้ตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และกล้องน้อยใหญ่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชจากท่านิเวศวรดิษฐ์ไปยังบ้านว่ากอพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5ขณะทรงมีพระชนมายุ16พรรษาพร้อมกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ผลของการคำนวณของพระองค์ในเวลาและคณะนักดาราศาสตร์ชาวตะวันตกร่วมโดยเสด็จเพื่อสังเกตการณ์ด้วย

วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411วันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์

ใดที่โลกรึกวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่ชาวสยามและนักดาราศาสตร์บุคคลสำคัญของมิตรประเทศเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังคำพยากรณ์และการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจริงหรือไม่อากาศในเช้าวันนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่แจ่มใสนักอากาศปรวนแปรมีเมฆมากหนาและฝนตกประปรายตั้งแต่เช้าทุกคนต่างกังวลใจเกรงว่าจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์จนอีก10นาทีก่อนเกิดสุริยุปราคาท้องฟ้าเริ่มใสกระจ่างขึ้นไม่มีผู้ใดแลเห็นสุริยุปราคาตอนเริ่มจับซึ่งทรงพยากรณ์ไว้ว่าคราดจะเริ่มจับในเวลา10นาฬิกา4นาทีพระองค์ได้เสด็จออกทรงกล้องแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆฝนมองไม่เห็นอะไรจนเวลา10นาฬิกา16นาทีเมฆจึงสว่างออกเห็นดวงอาทิตย์ไรๆแลดูพอรู้ว่าคราดเริ่มเวลาจับแล้วจึงประโคมเสด็จสงมุรธาพิเศษครั้นเวลา 11 นาฬิกา 20 นาทีแสงแดดเริ่มอ่อนลงมาท้องฟ้าตรงดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างเลยและที่อื่นมองเห็นดาวใหญ่ด้านตะวันตกและดาวอื่นๆมากมายหลายดวงจนเวลา 11 นาฬิกา 36 นาที20วินาทีท้องฟ้ามืดจนเป็นเวลากลางคืนไม่เห็นหน้าแม้ผู้อยู่ใกล้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงกินเวลานาน6นาที45วินาทีตรงตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกประการพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยมากยังความปลื้มปิติโสมนัสแก่เหล่าข้าทูลละอองธุลีพระบาทและชาวต่างประเทศที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนคลายออกจากดวงอาทิตย์จนเมื่อเวลา13นาฬิกา37นาที45วินาทีคราดก็คลายออกสิ้นท้องฟ้าสว่างเป็นเวลากลางวันดังปกติปรากฏการณ์ในครั้งนั้นพิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการคำนวณสุริยุปราคาได้แม่นยำซึ่งมีความแม่นยำกว่านักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ทำนายคลาดเคลื่อนไป2นาทีเหตุการณ์ความแม่นยำนี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยที่ชาวโลกยกย่องและชื่นชม

พระองค์เริ่มมีพระอาการประชวนจับไข้และทรงทราบว่าพระอาการประชวนของพระองค์คงจะไม่หายวันที่22กันยายนพุทธศักราช2411พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคอัครเสนาบดีที่สมุหกลาโหมหัวหน้าข้าราชการทั้งปวงเข้าเฝ้าพร้อมกันที่พระแท่นบรรทมโดยพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการมอบพระราช

ภารกิจในการดูแลพระนครทั้ง3ท่านซึ่งได้มีบันทึกเหตุการณ์ในวันก่อนสวรรคตที่ชาวไทยทุกคนควรรับรู้คือพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวันนี้วันจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญอายุของฉันจะดับในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายกับฉันได้ช่วยทำนุบำรุงประคับประคองกันมาบัดนี้การมาถึงฉันแล้วฉันจะขอลาท่านทั้งหลายด้วยฉันออกอุทานวาจาไว้เมื่อบวชอยู่นั้นว่าวันใดเป็นวันเกิดอยากจะตายในวันนั้นวันฉันเกิดเป็นวันเพ็ญเดือน11วันมหาปวารณาเมื่อป่วยไข้จะตายให้สิทธิ์ณวิทาริกอันเตวาสิกยกลงไปจะขอตายในท่ามกลางสงฆ์เมื่อเวลาที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาก็บัดนี้เห็นจะไม่ได้พร้อมตามความที่ปรารถนาไว้เพราะเป็นคฤหัสถ์เสียแล้วฉันก็จะขอลาท่านทั้งหลายไปจากภพนี้ในวันนี้แล้วฉันขอฝากลูกของฉันด้วยอย่าให้ภัยอันตรายเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านเป็นที่พึ่งแก่ลูกของฉันต่อไปด้วยเถิดฉันจะขอพูดด้วยการแผ่นดินยังหาได้สมาทานศีล5ประการไม่ฉันเป็นคนป่วยไข้จึงขอสมาทานศีล5ประการเสียก่อนแล้วจึงจะพูดเรื่องการแผ่นดินพระองค์ทรงตั้งนโม3จบทรงสมาทานศีล5แล้วตรัสภาษาอังกฤษเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสติยังดีไม่ฟั่นเฟือนถ้าสิ้นตัวฉันแล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันทำนุบำรุงการแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยสมณพราหมณ์ฉันเคยรับมาแต่ก่อนส่วนผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปในภายหน้าให้พร้อมกันเลือกหากันเถิดจะเป็นพี่ก็ตามจะเป็นน้องก็ตามสุดแต่จะเห็นพ้องกันผู้ใดมีปรีชาญาณสามารถรักษาแผ่นดินได้ก็ยกขึ้นเป็นเจ้าทำบำรุงแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเวลายามหนึ่งขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411ณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตรวมมีพระชนมายุ64พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา17ปี5เดือน29วันด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการรักษาเอกราชของชาติในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกตลอดจนทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525เทิดทูนพระเกียรติยศพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์และได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่าก่อแสงศูนย์แสงสุดท้ายอาลัยลอยเลื่อนลาไปไกลสุดท้ายเพียงประกายเหลือไว้ชน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ตุลาคม2569เวลา 19:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยกิจเป็นเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to 195 million US

แลนด์ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการประกอบการถ่ายเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์พระสามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราช

ริตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทขาวละอเพศักจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐุพงศ์วิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพรวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
วลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแต

จังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมมหาสามัคคีวัดอุดายพัฒนาวาสวัดนิคมพัฒนารามมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลูกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2518กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอสเปิร์ตเบลจำกัดณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนครโค้งเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2519ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29วันนี้ที่ไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครมีพิธีเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิดCircular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นด้ายหรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
0: ประโยชน์ไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษั

0: ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงทานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกระหู
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลาม

0: ไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ
1: ป่าเนี่ยข้อมีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าเรายังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้ง2ด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีอ่ะสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดประธานผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังมาช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วย เวลาก็ทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราคว

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าเออแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วเขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านล้านคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเงี้ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้ละคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากๆเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดนี้แล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นแก่ตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่

0: ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่เองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวละแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็รุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่าเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อน

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทานนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่มีเมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ตื่นเต้นพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นๆหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว
0: ้แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆเลยผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำเนี่ย

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: ที่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรม

0: แรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
2: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
3: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
2: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
3: สำหรับนักท่องเที่ยว
2: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
3: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้ออันนี้ก็หาขโมย
3: ไปคุยขยะเขา
2: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
3: ครับ
2: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
3: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
2: ที
3: ่ทอนเขาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
2: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
3: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
2: ครับผม
3: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
2: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
3: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
2: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
3: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
2: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
3: นี่ช่วย
2: เอา
3: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
2: เอาครับผม
3: อันนี้เป็น
2: พลาสติกรวมกับ
3: พลาสติกรวม
2: ครับผม
3: โอเคป๋อง
2: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
3: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
2: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
3: ้แสดงว่าอันนี้คนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
2: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
3: ครับ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
3: โอเคปกติถ้าจะไปตามกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
2: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
3: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
2: ใช่ใช่
3: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
2: อยู่ในนี้หมดเลยคร
3: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
2: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
3: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
2: ทุกคนไทย
3: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
2: ่ได้อยู
3: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
2: ใช่ถึงแล้วนะครับ
3: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
2: ครับ
3: มาเทลงกันตรงนี
2: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
3: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมา
2: ใช่ครับ
3: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
2: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
3: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
2: 7-8,000 ใช่ขยะเป็นตันเลย อันนี้กระป๋องนะครับ
3: กระป๋องกาแฟ
2: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
3: กระป๋องเหล็กนะคร
2: ับผม
3: ขวด2โลนิด
2: ๆอันนี้รวม
3: พลาสติกรวมขีดเดียว
2: ขีดเดียว
3: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
2: 13บาท
3: 13บาท
2: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
3: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับ ฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลฟ์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
3: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
0: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
3: ่
0: ะ
3: เอามาทำเป็นอะไรครับเนี่ย
0: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
3: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
0: 40บาท
3: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
0: ่100บาท
3: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไม่ช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
3: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
3: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ล่องใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ย
0: ังไม่เคยอยากเห็นไหมอ
1: ยากเห
0: ็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได
0: ้พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับ

0: พื่อลดขนาดมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
1: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
1: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
1: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
1: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
1: งต่อไปเร
0: ื่
1: อย
0: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
1: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โ
1: อ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ
1: ้
0: ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
0: อ
1: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
3: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
3: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
3: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
3: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
3: หลังคาเหล็กชั้นชีตอะไรอย่างเง
1: ี้ยที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
3: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
3: ครับ
1: นะครับ
3: C
1: มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
3: ครับ
1: เจาะผิด
3: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
3: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
3: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
3: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
3: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
3: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
3: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
3: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
3: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
3: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
3: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างฮะ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
3: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
3: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
3: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
3: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
3: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
3: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการที่ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือ

0: ไม่ว่าประชาชนชาวไทยจะอยู่ห่างไกลและเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเพียงใดก็ไม่อาจพ้นจากสายพระเนตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เช่นที่หมู่บ้านปลายด้ามขวานในจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้เมื่อวันที่1กันยายน2545ในระหว่างที่โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานที่ศูนย์ศิลปาชีพวัฒนารามบ้านไทยสุขอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแยกไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูสินที่ตำบลโคกสะตอซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ที่นี่เป็นกลุ่มบ้านหมู่8ที่จัดตั้งโดยนิคมสร้างตนเองศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยนิคมได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ18ไร่ประกอบด้วยบ้านธนูสินบ้านไอจาดาและบ้านตะบิงรูโต๊ะเวลานั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่บ้านหมู่8แม้พวกเขามีบ้านและที่ดินแต่ชาวบ้านกลั่มกินไม่ได้ผลเพราะขาดแคลนน้ำที่สำคัญหนทางในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็ยากลำบากเหตุนี้จึงได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่ตามเสด็จในเวลานั้นอาทิกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ความว่าให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูสินในเรื่องเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้านและเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลจากแนวพระราชดำริทำให้ภายในปีนั้นเองชาวบ้านก็ได้เห็นฝายทดน้ำยาว10เมตรพร้อมท่อส่งทั่วพื้นที่มีถังน้ำอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่4แห่งภายในหมู่บ้านทุกวันนี้หนทางเข้าสู่หมู่บ้านธนูสินและไอจาดาไม่ยากลำบากเช่นในอดีต
1: สังคมในหมู่บ้านและก็ชาวบ้านก็อยู่แต่ตอนนั้นก็คือว่าพัฒนาแล้วนะคนก็พัฒนาเลยแม่อยู่แบบสมัยเดิมๆแล้วสมัยเก่าๆแล้วคือว่าถ้าเราไปดูสมัยนี้ก็มันคนตลาดเลยนะมีขายของอะไรเพียบเลยในหมู่บ้านเพราะว่าไอ้ที่นี่สาเหตุมาจากถนนหนทางก็ดีไอ้น้ำประปาก็ใช่ดีแล้วก็เวลาผลไม้อะไรก็ทุกอย่างก็ดีหมดเลยทีนี้สุสึกว่ายินดีมากแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ทั้งเข้ามาเราถ้าพระองค์ทั้งไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ฐานเนี่ยรอสิมจะเข้ามาอีกทีทำยังไง
0: ในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการก่อสร้างแหล่งน้ำจะต้องทำความเข้าใจกับราษฎรทั้งก่อนการดำเนินงานระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานพร้อมกับจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไป

ดังเช่นความยั่งยืนของโครงการจัดการน้ำและคมนาคมบ้านหมู่8ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่ขึ้นด้วยความเข้าใจในความต้องการของราษฎรผสานความร่วมมือร่วมใจของราษฎรตลอดระยะเวลา16ปีนับตั้งแต่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรด้วยความเข้าใจเข้าถึงและนำไปสู่การพัฒนาในที่สุด

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางนั่นคือปัญหาสำคัญที่สร้างความคลอนต่อความเป็นเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่งช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่างเพื่อนำพาสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหนึ่งในนั้นก็คือการเสด็จประพาสต่างประเทศ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นครั้งแรกกับรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับสารคดีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ครับเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อ100ปีที่ผ่านมาในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศมากมายหลายครั้งเหลือเกินครับอย่างที่ไม่เคยมีองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยเสด็จมาก่อนแม้ว่าแต่ละครั้งนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกครั้งครับล้วนแล้วแต่นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สยามประเทศของเราในช่วงเวลาต่อมา
1: สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในพุทธศักราช2411ขณะที่มีพระชันษาเพียง15พรรษาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสต่างขยายอาณานิคมออกมาทางเอเชียอังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้นและกำลังขยายมาทางแหลมมาลาอยู่ในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีอำนาจเหนือเวียดนามและกัมพูชาสถานะของสยามในเวลานั้นทำให้ทุกฝ่ายต่างวิตกกันว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามจะทรงแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ความจริงแล้วพระราชบัญญัติในการที่จะดำเนินนโยบายกับต่างประเทศนะที่ทำให้รอดพ้นจากอาณานิคมตะวันตกจากมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงอาจจะย้อนไปถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยก็ได้เพราะพระองค์ก่อนสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ทรงเตือนนะคะขุนนางผู้ใหญ่นะบอกว่าต่อไปเนี่ยศัตรูเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เป็นพวกเพื่อนบ้านละนะคะไม่ใช่เป็นพม่าไม่ใช่เป็นเวียดนามหรือยวนแล้วแต่จะเป็นพวกทางตะวันตกให้ระวังเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นพระบรมราชวาทที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ยิ่งขึ้น
1: ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มปรับเปลี่ยนหลายอย่างภายในประเทศเพื่อไม่ให้ชาวยุโรปเห็นว่าสยามเป็นประเทศที่ล้าหลังปี2413พระองค์เริ่มเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และชวาเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรปนำมาใช้ปกครองเมืองขึ้นของตนและนำมาปรับปรุงใช้ภายในสยามประเทศ

0: ปัจจุบันเกาะสิงคโปร์อันทันสมัยแห่งนี้ยังคงพบหลักฐานการเสด็จประพาสเมื่อกว่า100ปีก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้เช่นเดียวกับเกาะชวาซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันช้างโดลหะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงจาการ์ตาแห่งนี้คือของขวัญพระราชทานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และยังเป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน
1: รัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองราชเมื่ออายุ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งยาว5ปีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วท่านก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละนะครับในช่วงที่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินจริงๆเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรภาษาปัจจุบันก็คือว่าไปดูงานนะครับไปดูงานครั้งแรกเนี่ยก็คือ เมื่อท่านอายุ18นะครับไปสิงคโปร์กับปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือเกาะชวาพูดง่ายๆก็คือไปดูศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในสิงคโปร์กับไปดูศูนย์กลางการปกครองของฮอลันดาในเกาะชวาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
0: หลังจากนั้น1ปีพระองค์ได้เสด็จประพาสอินเดียและพม่าในปี2414โดยเรือพระที่นั่งบางกอกอินเดียในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษมากกว่า100ปีมีเมืองกาลกัตตาเป็นศูนย์กลางการปกครองช่วงเวลานั้นกิจการสาธารณูปโภคหลายอย่างในอินเดียที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรล้วนเริ่มต้นโดยคนอังกฤษทั้งการขนส่งไปรษณีย์โทรเลขการสร้างถนนและการตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ตามแบบแผนตะวันตกการเสด็จประพาสอินเดียด้วยรถไฟเป็นระยะทางกว่า 6,823 ไมล์ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญหลายอย่างของอินเดีย
1: แล้วรัชกาลที่5เนี่ยประทับบนรถไฟเป็นเดือนนะครับแล้วเห็นทอดพระเนตรเห็นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมตอนหลังเนี่ยเราถึงสร้างทางรถไฟอย่างมากเลยในสยามประเทศนะครับสร้างขึ้นไปอีสานสร้างลงไปทางใต้นะครับไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่สุไหงโกลกอะไรนะฮะส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนที่ท่านได้จากอังกฤษและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้จากรัฐบาลอังกฤษนะครับทุกอย่างมันจะโยงกันอย่างมาก
0: หลังการเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆด้านในเวลาต่อมาช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกกว่า26ปีพระองค์ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จประยุโรปเป็นครั้งแรกการเสด็จประพาสครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งใดและระยะทางไกลอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสยามเคยเสด็จพระราชดำเนินมาก่อน
2: หลังจากที่ได้เสด็จประพาสไปในยังประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจนะเสด็จชวาเสด็จสิงคโปร์เสด็จพม่าอินเดียแล้วเนี่ยบริเวณนี้หมดแล้วก็มีพระราชประสงค์เหมือนกันว่าอยากจะไปเสด็จไปถึงเมืองแม่แต่ทว่าเตรียมการหมดแล้วมีโปรแกรมเสร็จแล้วไป8ประเทศรวมไปถึงจะข้ามไปสหรัฐด้วยนะแล้วก็กลับมาผ่านทางญี่ปุ่นแล้วก็มาฮ่องกงไส้ง่อนแล้วก็กลับประเทศไทยท้ายที่สุดก็ท่านก็เลิกโปรแกรมนี้เมื่อปีต้นรัชกาลหน่อยคือ2422ต่อ23ต่อมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังที่จากที่เราเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยากจะเสด็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือหลัง2436ไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็น37อะไรราวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสด็จก็ติดต้องติดหนี้เหมือนกันก็เลิกไปจนกระทั่งครั้งที่3ถึงจะได้เสด็จในปี2440
0: พุทธศักราช2439สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเตรียมการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตกเหมือนครั้งที่ผ่านมาหากแต่การเสด็จประพาสครั้งนี้ต้องวางเดิมพันด้วยความเป็นเอกราชของสยามประเทศในอดีตราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตครอบคลุมถึงแดนบางส่วนของลาวและกัมพูชาในปัจจุบันในขณะนั้นฝรั่งเศสได้พยายามที่จะแผ่อิทธิพลเข้ามาทางแม่น้ำโขงของสยามเพื่อใช้เป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีน
3: การที่ฝรั่งเศสมีโครงการที่จะเข้ามายึดดินแดนนะครับบนแถบนี้ของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่จะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้าไปยังประเทศจีนทั้งการที่เขาจะล่องเรือไม่ว่าจะเป็นขนอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังทหารหรือว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าที่จะขึ้นไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนอังกฤษจะไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องดินแดนแถบนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศสฉะนั้นการที่เขาเข้ามายึดครองไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกได้ว่าล้านช้างหรือว่าลาวหรือว่าจะเป็นเขมรก็ดีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายซึ่งไกลกว่านั้นก็คือเมืองจีนนะครับแต่ปัญหาที่ฝรั่งเศสเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนล้านช้างหรือว่าจะเป็นดินแดนเขมรก็ดีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามมาก่อนทั้งการที่จะต้องได้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตกลงกับสยามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่ใช้ไม่ได้ก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยคาถา
0: ปี2430เกิดกบฏห่อทางชายแดนด้านหลวงพระบางรัชกาลที่5ทรงส่งกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบฝรั่งเศสได้ถือโอกาสดังกล่าวเข้ามาให้การช่วยเหลือและเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องกับสยามจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดน12จุดไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6ให้กับฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
3: ฝรั่งเศสเมื่อทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยก็ได้เสนอตัวในครั้งแรกว่าจะส่งนะครับกองทหารเข้ามาช่วยปราบห่อแต่เมื่อได้เข้ามาแล้วแล้วก็สงครามห่อก็ยุติลงโดยที่ฝ่ายพวกห่อนี้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กองทัพจะเป็นกองกำลังผสมก็ได้นะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยฝรั่งเศสได้ใช้จะเรียกได้ว่าผลประโยชน์ทางด้านขณะนั้นนะครับไม่ถอนทหารกลับออกไปโดยที่ใช้เหตุผลว่าดินแดนซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมืองขึ้นของยวนซึ่งตอนนี้ตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วฉะนั้นฝรั่งเศสก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะยึดครองดินแดน12จุดไทยนะครับเป็นของฝรั่งเศสด้วยตรงนี้แหละครับทำให้เกิดจะเรียกได้ว่าความระหองระแหงในระยะแรกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีการคาดคิดว่าจะดำเนินไปในรูปแบบนั้นคือเขาหวังดีที่จะเข้ามาช่วยแต่เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเขากลับพูดง่ายว่าหักหลัง
0: 23พฤษภาคม2436ได้เกิดข้อพิพาทที่เรียกว่าคดีพระยอดเมืองขวางฝรั่งเศสถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดนส่งเรือรบสองลำตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนนำไปสู่วิกฤตการณ์พ.ศ. 112ป้อมพระจุลจอมเกล้าวันที่13กรกฎาคม2436กองทัพเรือของสยามได้ยิงตอบโต้เรือรบของฝรั่งเศสจนทำให้เรือนำร่องของฝรั่งเศสถูกยิงเกิดขึ้นแต่เรือรบของฝรั่งเศสสองลำสามารถตีฝ่าแนวป้องกันของสยามเข้ามาเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในเขตพระนครได้สำเร็จครั้นสยามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส3ล้านฟรังที่สำคัญกว่านั้นคือสยามต้องยอมสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่กว่า 143,000 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นการสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดของไทย เป็นการสูญเสียที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยพระโอสถเป็นเวลาหลายวัน
4: พระองค์ก็ทรงคิดว่าจะต้องใช้วิธีการที่สันติก็คือการเจรจาทางการทูตนะอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะการเจรจาทางการทูตที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์นะฮะคือเราจะไปแข่งเขาไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่มีกำลังอาวุธที่ทันสมัยเราสู้เขาไม่ได้กำลังกองทัพเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วตนตกนะฮะอันนี้เป็นประการแรกเลยนะฮะประการที่สองก็คือว่าเมื่อเจรจาทางการทูตเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยนะฮะได้สิ่งที่เราต้องการได้นะฮะคือแน่นอนสุดตนตกเขามีอำนาจมากกว่าเราอะนะฮะเขาก็ต้องสามารถเขาต้องพยายามเรียกร้องให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเอาไว้ซึ่งนี่เป็นวาทะที่ท่านประทับใจมากเลยนะฮะหัวใจคืออะไรหัวใจก็คือเอกราชความเป็นประเทศสยามนะฮะส่วนแขนขาก็คือดินแดนส่วนใดที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้วอยู่ห่างไกลจากเรานะฮะเป็นดินแดนที่อาจจะเป็นประเทศราชของเราเนี่ยเราก็ควรจะยอมเสียสละนะฮะเพื่อรักษาเอกราชของเราเอาไว้

ภายหลังเหตุการณ์รศ .112 นะครับถึงแม้ว่าสยามจะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสมากมายหลายข้อแต่ฝรั่งเศสก็ยังคงยึดจันทบุรีเอาไว้ครับ

0: ้างว่าเพื่อเป็นการบังคับให้สยามปฏิบัติตามสนธิสัญญาและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เร่งให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามต้องทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญครับนั่นก็คือการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อที่จะแสวงหามิตรประเทศจากตะวันตกมาเพื่อขานอำนาจกับฝรั่งเศสครับ
1: ภาพการ์ตูนเรื่องราวของหมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะที่ชื่อสยามซึ่งยืนอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงคือภาพที่บอกเล่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในขณะนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีท่าทีที่จะรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของสยามอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์รอสอ112ทหารฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันและชาวจันทบุรีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสเป็นเวลานานกว่า10ปีเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจของชาวสยามเป็นอย่างยิ่งและการที่มีทหารต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรก็เป็นปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของสยามอย่างยากที่จะแก้ไขแม้ในปีพุทธศักราช2437อังกฤษและฝรั่งเศสจะได้ทำปฏิญญาร่วมกันที่จะให้สยามเป็นรัฐกันชนดูเหมือนสยามจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรุกรานดินแดนของสยามจากประเทศทั้งสองแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ในสถานการณ์เช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าการผูกมิตรกับอังกฤษหรือการผ่อนปรนกับฝรั่งเศสคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วสยามจะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไรแผนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงเกิดขึ้นด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าจะช่วยให้สยามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับว่าสยามเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆที่สำคัญคือเป็นการแสวงหามิตรใหม่ที่จะมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสดังพระราชปรารภที่ทรงกล่าวถึงการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะเสด็จทวีปยุโรปเพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการปกครองบ้านเมืองให้กว้างขวางต่อไปทั้งเป็นการที่จะได้ทรงวิสาสะคุ้นเคยกับท่านผู้มีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์และจะได้ปลดเปลื้องอุปสรรคบางอย่างที่ยังขุ่นข้องหมองพระทัยเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอยู่บ้างในระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อจะได้เป็นการเข้าใจลุล่วงไปด้วยดียุโรปในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วรัสเซียยังเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งซึ่งสยามเห็นว่าพอจะมีอำนาจคานกับฝรั่งเศสได้ดังนั้นรัสเซียจึงเป็นประเทศแรกที่สยามหวังจะพึ่งพา
2: การเดินทางไปพบพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นก็เป็นเหตุผลใหญ่ทางด้านการเมืองเพราะว่าเพียงมา1ปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าซาร์เพิ่งจะเสวยราชเป็นซาร์หรือว่าจักรพรรดิแห่งรัสเซียแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นพระสหายองค์หนึ่งที่เคยเดินทางมาอย่างกรุงสยามตั้งแต่ปีค.ศ.1891แล้วฉะนั้นการเสด็จครั้งนี้เป็นทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีนะครับกับบุคคลที่ทรงสนิทสนมอยู่แล้วและเหตุผลทางการเมืองก็คือว่ารัสเซียในเวลานั้นเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศส
1: ผู้ตามเสด็จกว่า200คนในครั้งนั้นทุกคนต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษและได้รับการอบรมการแต่งกายและมารยาททุกอย่างที่เป็นแบบตะวันตกเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสยามนั้นได้พัฒนาแล้ว
3: การเสด็จยุโรปครั้งแรก2440เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้ศัพท์สามัญก็คือท่านทรงไปกระทบไหล่

0: บรรดามหาอำนาจนะครับคือบรรดามหาอำนาจในยุโรปท่านไปในลักษณะที่ว่าแม้กระทั่งเครื่องทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมาลาโอเวอร์โค้ดอะไรก็ตามเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ดียุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแสดงให้เห็นว่าสยามนั้นศรีวิไลอย่างไร
1: ภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียและภาพพระราชกรณียกิจมากมายที่ปรากฏในสื่อต่างๆขณะประทับในยุโรปล้วนแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับราชวงศ์ในยุโรปและเป็นกุศโลบายสำคัญที่ช่วยให้การเจรจากับฝรั่งเศสลุล่วงไปด้วยดี
2: รูปภาพนี้ผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นคนส่งไปแต่รูปภาพนี้ได้ขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าแรกในหนังสือพิมพ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนก็คือหนังสือพิมพ์ Illustration ฉบับวันที่11กันยายนปี1897แถมด้านในยังเขียนไว้อีกว่าภาพนี้มีนัยยะทางการเมืองในการที่ King of สยามเสด็จประพาสรัสเซียแล้วรูปนี้ส่งมาด้วยเหตุผลใด
1: นี่คือส่วนหนึ่งของภาพข่าวการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศที่เผยแพร่ไปทั่วยุโรปเป็นการเสด็จประพาสที่ช่วยให้แผนที่ของสยามชัดเจนขึ้นบนแผนที่โลกภาพขบวนรับเสด็จที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกประเทศต่างจัดพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จากเอเชียที่ตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประกอบกับพระจริยวัตรอันงดงามและเป็นกันเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชาชนในหลายประเทศที่ได้รับเสด็จต่างประทับใจในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
3: ผลของการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกนั้นที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่ที่การ3ประการประการแรกสยามเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของประเทศต่างๆในยุโรปประการที่2สถานะของสยามเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยประเทศมหาอำนาจในยุโรป4ประเทศกล่าวคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียและประการสุดท้ายก็คือว่าในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้ยอมที่จะเปิดการเจรจากับสยามโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู
1: ่9เดือนของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของพระองค์ที่นำพาประเทศสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจในยุโรป
3: การเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการดำเนินการด้านการทูตของสยามโดยแท้เลยเป็นครั้งแรกที่สยามได้ใช้วิธีการของการทูตในระดับประมุขหรือเรียกว่าซัมมิตดิโพลมาซีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไปยังราชอาณาจักรและรัฐอธิปไตยที่มีความสำคัญต่อเอกราชและอธิปไตยของสยามในยุโรปแทบทุกแห่งหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งที่1ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยการทูตของสยามนั้นได้พัฒนาไปไกลมากขึ้น
1: เป็นจุดเริ่มต้นของการนำความ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหมใครอยากขี่บ้างใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายที่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปณที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
2: คุณครูคะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลื้อฟื้นพิธีนี้เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญ

0: คือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแลกนาขวัญ นะครับมีพราหมณ์เพลิมมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสวนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วโปรยข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
1: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: ลุงน้อยครับคำว่าการสอนกับชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
0: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนการสอนกับชีวิตการสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ครับ
0: คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: จะทำอะไรกันต่อคะ
0: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกับชีวิตนะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะใช้นานแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วให้หนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระเบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะ

0: ชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระเบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
1: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนูเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
1: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดหนกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
3: จังเลยนะครับ
4: เอ้ยทำได้แล้วครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
1: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
0: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
4: ครับ
0: เชิญเลยครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11

0: นะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อ
0: ยดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: เลยนะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดินที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีก
0: เอาอีก

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: เชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มันจะ
0: เชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: ง้อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดิน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอก
1: ค่ะ
0: ส่วนผสมก็จะมีฟาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหร
0: ือ
1: ถอดเลย
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะลูกขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะลูกก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี้
1: หลายโลอยู่
0: ทีนี้เราจะมาปั้นอ้อพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับ
1: ใส่รองเท้า
0: คือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งเราก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค่ะ
2: คุณลุงครับเราบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอคร
0: ับ โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: ถ้าเกิดข้างนอกมันเย็นข้าง
0: ในก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะคะก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเป็นคนเราเนี่ยครับเอางานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุกมาก
2: ค่ะสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
3: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
2: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
5: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปครับผมกลัวมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไป

0: โคมไฟท่านมีพระพิชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์หนึ่งที่เก่งมากๆเลยครับ
1: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมไม่ยั่งยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นฐานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาจารย์จะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจมั้ยนะคะตรงนี้อื้อหือไปแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พังโยนหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิด

0: ันทำอยู่หรือเปล่า
1: เราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
2: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
1: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อยากจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
2: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
1: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
2: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังจะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
2: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
2: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะ ไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
2: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้าง มีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้าง หรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
2: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมา ค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบอย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
2: ี้
1: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
2: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
2: อ๋อ
1: รอดใช่ไหมคะ
2: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
2: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
2: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
2: ่ค่ะ
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
2: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าหลายๆท่านฟังก็อาจจะ จะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคย้ำคิดย้ำทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
2: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดหลักการก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอภัญจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: จะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งนึงที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นแล้วก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็ต้องใช้เวลานานหรืออย่างอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3 ชั่วโมง
0: 5 ชั่วโมง
1: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
1: ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: โอ้ค่ะนี้ต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจนะคะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีจะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของ

0: งานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะเพราะว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
1: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน
0: เสียเหมือนกันเขาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยสปูสีหลวงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเขาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัด

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่เรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมติมีลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100

เขาต้องปิดถิ่มครับคือตั้งตัวยางสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหัวครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปูนิกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็ผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกกระดาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นคําว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิน่วยงามบ่งามมันอาจสิน่วยน้อยน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิน่วยน้อยหันเฮาตัดสิน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาเพราะเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเข้าเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมอเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนและใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้ว3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดใหม่ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: ำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเด้อครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบทนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มร้อยปั๊บอันร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนจริงไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: 饭。反正钱硬的，我见到你好吃。
1: 啊，我怕我上不了。
0: 你不会点？
2: 25 บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปลูกพืชนะก้มกาเนาะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยังลิงกีนี่เขามาเห็นเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอเขาบอกแล้วขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิงกีพันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาว่ามันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทํากิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทํากิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทําเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำ

0: ข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อที่ไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำผมความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงาน

ถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าของเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่าราโยซีเยราโยก็แปลว่าราชาซีเยก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายถึงว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกที่ต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษเอามากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้เนี่ยมีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณราชินีเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งเห็นชัดๆว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนี่แหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าบ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันยงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกระวอเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกกันแล้วกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายาวีประจำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อพจนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกตปาโลแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50 ปีแล้วครับ

ผมว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกอาชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งให้ผมไปซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแต่เป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดาแล้วเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็บอกว่าสบายสหถ้าไม่สบายก็บอกตัดสหโอสักกิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าสักกิอปอเจ็บอะไรเขาบอกแล้วสักเก็ตกับปาโลบอกเราก็สักเก็ตกับปาโลเหมือนกันบางวันสักเก็ตกับปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักเก็ตนี่แล้วไปหาโบโมหรือยังถ้าปนเลยนะไทยมาอยู่ตั้งปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนผู้ไทยมาอยู่ผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยไอ้เราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าอยู่ที่จริงพระเจ้าอยู่จะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าอยู่เจ้าอยู่ก็รีบดำเนินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรท่านถามตรงๆเลยจะขออะไรชาวบ้านบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกว่าเออใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดเป็นที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าเจ้าอยู่รับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ให้เลือกมาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่หัวฉลาดมากเก่งมากนี่แสดงว่านี่จีดีนี่ท่านบอกจีดีฉลาดท่านจีสมองว่าสมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยเราก็คิดจะให้น้ำก่อนเมื่อไงเพราะถ้ามีอาชีพด้านประมงด้านการเกษตรอะไรต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็ใช้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราจะลำบากคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรเย็บผ้าซึ่งคนที่มีรายได้รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้า

0: แต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ทุกคนก็สบายหมดทั้งหมู่บ้านหัวประชาชนชอบใจชาวชนชมว่าพระเจ้าอยู่นี่ดีนะมือกับครูนะเออและไม่โกรธเราเราขออะไรก็ให้ไม่โกรธท่านบอกไม่โกรธก็ให้บอกตามความจริงเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผลได้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพลุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพลุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียวก็เกือบ 300,000 ไร่แล้วครับจึงทำให้คนที่นั่นเนี่ยยากจนแร้นแค้นเพราะว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินเปรี้ยวจัดครับป่าพลุคือป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดเกิดจากการขังตัวติดต่อกันเป็นเวลานานบวกกับมีการสะสมของชั้นดีอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์เศษซากต้นไม้ที่ค่อยๆย่อยสลายจนกลายเป็นดินเลนสีเทาปนน้ำเงินมีลักษณะนิ่มยวบเหมือนฟองน้ำและอุ้มน้ำได้มากทำให้สภาพของป่าพุใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเหงาทางแก้ไขปัญหาป่าพุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพลุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลยก็เพราะพื้นที่พลุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพลุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวชเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลนจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะล้างความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการทดลองในพื้นที่จริงบริเวณหมู่บ้านโคตอีกโคตในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านผมมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขอย่างมากครับ

0: หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินต้องผ่านอำเภอแวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนไปถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราเราก็ต้องไป
1: คิดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสี่ยงเสียมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารเจ้าที่ทางการบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางในสุดท่านรับสั่งว่าลงวิทยุไปถามเจ้าหน้าที่ที่นี่คงมีสิว่าชาวบ้านเข้ามากันได้ยังท่านนิคมแจ้งกลับมาท่านถือว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไปเลยกันท่านบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับต้องใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับขึ้นรถพอประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภาเกษมสันราชเลขานุการในพระอุสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนให้ไปเสียของสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงลุยไปก่อนแต่เขาชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราเปียกหมดเลยก็บางโคลนจมรถแต่เราก็ดูเราลืมตัวเองหามาดูรถของพระเจ้าอยู่หัวรถพระที่นั่งตลอดรถพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งบางตอนก็ท่วมรถก็โผล่ท่วมโผล่ใจนั้นบอกตรงๆว่าหวาดเสียวมากกลัวมากเพราะน้ำมันเชี่ยวมากรถนี่ขนาดรถหยุดแล้วนะก็ยังไหลอยู่อีกแม่น้ำสายบุรีตอนต้นน้ำมันแค่ไหนถ้าปลายน้ำน่ะไม่เป็นไรมันไม่เชี่ยวอันนี้ลึกด้วยแล้วก็เชี่ยวด้วยสมมุติว่ารถคันไหนเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็จะต้องกลิ้งลูกเดียวเพราะน้ำมันเชี่ยวผมเรียกรถวันนั้นผมเรียกว่ารถพระที่นั่งดำน้ำเกือบมันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนอ่ะแล้วไปถึงที่นู่นแล้วเป็นไงคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวลงมาโอ้ประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่เสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไปแต่พระเจ้าอยู่หัวกระชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่กระชินีก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

ีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปถัมภกในทุกศาสนาครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาจิตกลางปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและพระองค์ท่านทรงพบว่ามัสยิดนี้สวยงามมากแต่เริ่มจากคับแคบแล้วไม่สามารถจุคนได้เวลาประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ได้จึงทรงรับสั่งว่าน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีกทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งคือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเลือกเรื่องนึงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาคใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่9มากมากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคีรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสัก4โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ4-50คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอรับพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนัก5:00ของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

0: รัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหาที่นี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23มีนาคม2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากแล้วรู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทั้งที่มีน้อยเนี่ยไอ้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาเลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอนอขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเทพมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดก็มีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่าต่างๆที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าคนที่นี่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆปอนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนโดประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดและพระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนาข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงเดือนรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดือนรอมฎอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3โมง4โมง5โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3 4ทุ่มกลางคืนก็ไม่กลับเล่นยิ่งในเดือนรอมฎอนเนี่ยพระองค์ท่านก็เตรียมอาหารฮาลาลเหมือนว่านะใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่เนี่ยแกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกายเล่นตาก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยได้อย่างสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าราโยซีเอซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติสำนึกในความเป็นคนไทยเรารักแผ่นดินไทยและเรียกตัวเองว่าเราคนไทยนับถือศาสนาอิสลามถึงวันนี้คำว่าราโยซีเอหายไปแล้วเหลือแต่คำว่าราโยกิโตแปลว่ากษัตริย์ในใจของเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านผู้ว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพีหายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: ไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: แห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำนะท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แต่เอาน้ำต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: เลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี
2: ้เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
2: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: ขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญ
1: คุณนะครับ
2: อร่อยจริงนั้น
1: เอา
2: ครับนี่ไม่ได้โม้
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมดิครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไม2อันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
4: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
4: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมคือเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
4: ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
4: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
5: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมพ์เสนสามไตรพันธ
1: ุ์คือเอาสามอันมารวมกัน
5: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
5: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
5: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมันทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปรอมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
6: ยำมะม่วงกูมายำมะม่วงกูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอา โอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
6: แม
1: ่แม่คิดแล้วเวลาขายสั่งให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
6: ครับ
1: ไหนเอาปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
3: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
3: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
3: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ้ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
3: ดอกคำฝอยค่ะ
1: เปล่าชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
3: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเทรานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8ริ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
7: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
7: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
7: ใช่ค่ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
7: แต่ถ้าอยากให้อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
7: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
7: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
7: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
0: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกะละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
8: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
8: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกะละแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
8: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ให้ชิมเหรอครับพี่ติ๊ก
8: ใช่ค่ะชิมได้
1: อ
8: ัน
1: นี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
8: 35
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยนะดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
9: ค่ะ
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
9: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วนี่มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
9: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
9: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วมั้ยครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
9: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้
9: ะ
1: แต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
9: ้
1: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
9: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
9: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
9: ะ
1: อ๋อมันออกผลน้อย
9: จ้ะ
1: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้นี่คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
10: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
10: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
10: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
10: ค่ะ
1: โอ้ไอศกรีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
10: ค่ะ

0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วยครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
1: 30บาทค่ะ
0: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
2: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดๆเลยแม
2: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
2: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
2: เกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
2: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลยแค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
3: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
3: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
3: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
3: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
3: มันจะเข็ดเอาสิน้อง
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
3: พอโดนเนื้อจะเอ๊ยยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
3: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วง
3: ไม่ต้องมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
3: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
3: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
3: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
3: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งตืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
3: ไม่ใช่
0: ก็อร่อย
3: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
0: แปลว่าดินมันดี
3: ใช่ๆ
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
3: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเงี้ย
0: เรื่อยมาเรื
3: ่อย
0: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
3: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
3: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหไหนพ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
3: อย่างนี้ก็ทุยทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
3: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
3: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
3: ็
0: ง
3: อมหน่อยๆเนื้อแข็งเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
3: ใช่จะเนื้อนุ่ม
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
3: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอะพ่อ
3: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: ทำไมเขาไม่ทำกันทำไมเขาไม่ปลูกกัน
3: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
3: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
3: ถ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
3: หายากหากินยากหากินยาก
0: ฝั่งนู้น
3: ยายกำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรี
3: ใช่ไ
0: หมผมจำไม่ผิด
3: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
3: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
3: ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
3: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
3: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
3: ชักจะรอ
0: สวัสดี ขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้ขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ่นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอะพ่อนี่สวย
3: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอะนะ
0: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยอะพ่อแดงจักรพรรดิ
3: อ๋อก็เลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โอ้แต่สีสวยนะ
3: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
3: เพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุกกิน
3: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
3: ยังไม่ได้
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
3: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
3: ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
0: อร่อยมากเลยเนื้อ
3: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
3: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
3: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
3: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
3: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่หัว
3: ใ
0: ช่แต่กินดิบ
3: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
0: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
3: แก่มะม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ
3: ่
0: ะ
3: เราพยายามจะรวมพันธุ์อ่ะ
0: ไปเจอที่ไหนก็เอามาเลย
3: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
3: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
3: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่างเงี้ย
0: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันให้กินสุกแล้วถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
3: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
3: ใช่
0: อันนี้บาง
3: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ว่าถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
3: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
3: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
3: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
3: ใช่
0: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
3: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
3: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่มันเหมือนบางขุนศรี
3: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
3: ครับ
0: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกร่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
3: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
3: ับ ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจ้ะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
3: ้ได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
0: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
3: ได้เลยเข้ามาในสวนมาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยวแต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
3: ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: เ
3: นี
0: ่ยเนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้
3: ยว
0: เออมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
3: ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
3: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วง
3: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะครับ
3: ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
3: ใช่
0: ไม่นุ่ม
3: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
3: ไม่เหมือน
0: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
3: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: แล้วถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
3: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
3: ได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดนึงระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
3: ยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบหอมเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
3: โอ้ได้เลยได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
3: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
0: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
3: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
3: ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลก

0: ไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากอร่อยมากครับ

0: วันนี้อีกใช่ไหม
1: เยอะวันนี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alliance นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alliance นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: พรค่ะ
0: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ธรไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่หน่อยครับมา
3: ใส่เลยครับ
0: โอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนเขาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้
0: แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไร

สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่า

0: จะไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำไม่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดก็เป็นกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้ละขวดแก้ว
0: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
0: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
0: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
0: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
0: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
0: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
0: ใช่
2: ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
0: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
0: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
0: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
0: 7-8,000 ใช่ก็อย่างนั้นเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
0: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ้ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
1: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
1: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
5: เห็นไหม
1: อันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
4: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
4: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นะ

0: เที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบลงหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนขา
0: แล้วก
1: ็
0: แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องเนี่ยเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
4: ส่งต่อไปเรื่อย
0: ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝัง
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียน

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือ

0: ติกและอลูมิเนียม
1: ครับ
0: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
1: ครับ
0: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
1: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
0: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
1: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะแค่ไหนครับ
0: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
1: โอ
0: ้นะครับ
1: จากทั่วประเทศ
0: ใช่แต่
1: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
0: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
1: ้
0: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
0: ครับ
1: ขอไปดูได้มั้ยฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: โอเคครับอันนี้เด็กๆขอรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
0: ับ
1: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
0: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหมกล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
0: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
0: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
0: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
1: ครับ
0: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
1: อ
0: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
0: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
1: ครับ
0: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ15ถึง20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
0: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถส

0: สะท้อนรังสี UV ได้นะครับมันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงิน
0: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
0: ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเมทัลชีตเลย
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งนึง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจอผิดโดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลยนะครับแต่นี้ถ้าสมมติจอผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรืออย่างครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ค่ะยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชาหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉันท์นะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธ

0: พระเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะ ครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
1: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องแล้วก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนคนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ช่วงขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดราชการทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตรวจถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกๆด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษา

0: การศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี้ยสมเด็จพระพุทธพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชญาติสืบราชตำรวจมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาธิยาเจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
1: เคยได้ยินสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2 อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผม พยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะพูดจะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
3: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่23มีนาคม2560ที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์แ

0: ทำแท็กมีขาไทยเพื่อชวนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันละเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดถึงบึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้งี้หรือขาไทยเนี่ยเป็นพระบรมราชโองการที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไทยแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่นี่ได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์ประทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์ประทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอบกอดเลี้ยงในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจะมาชีวิตจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชโองการในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักพระองค์มาก
1: ๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริงสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระสกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกวันนี้ข้าพเจ้ามีความปรีดาปราโมทยิ่งที่ได้ทราบว่าท่านจะเข้ามาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้แน่และเวลานี้ท่านยังอยู่ในเรือแรดเล่ซึ่งมีเรือรบมาด้วยลำหนึ่งข้าพเจ้าส่งความแสดงหฤทัยไมตรีมายังท่านด้วยความยินดีให้สมกับเป็นมิตรสนิทกันเราเตรียมพร้อมนานแล้วเพื่อรับรองท่านข้อความซึ่งแสดงความเป็นมิตรนี้จากความตอนหนึ่งของพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงไมตรีจิต

พระราชทานไปยังเซอร์จอห์นเบาริงราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีเมื่อพุทธศักราช 2398 ในครั้งนั้นพระองค์ทรงโปรดให้เตรียมการรับรองตามแบบแผนทางการทูตของอารยประเทศอย่างรอบคอบเช่นจัดให้มีคณะบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่เจรจาต่อรองทันทีที่เรือคณะราชทูตถึงปากน้ำเมืองสมุทรปราการมีการยิงสลุด21นัดรับสลุด21นัดของอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนของราชทูตเซอร์จอห์นเบาริงก็ยังบันทึกเอาไว้ด้วยว่าการรับรองต้อนรับเป็นไปในลักษณะที่กึ่งราชการกองทหารกระจายอยู่ในหลายส่วนของพระบรมมหาราชวังขณะที่เราผ่านประตูต่างๆนั้นแต่ละประตูจะมีเหล่าทหารยืนวันทยาวุธตามแบบของยุโรปผลแห่งการพระราชทานความเป็นกันเองและทรงต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นนี้ทำให้การเจรจาตกลงสำเร็จลุล่วงด้วยอัธยาศัยไมตรีแทนการข่มขู่บังคับดังเช่นที่เกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆแม้การทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีกับอังกฤษหรือสนธิสัญญาเบาริงจะประสบผลสำเร็จด้วยดีแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสยามประเทศที่ต้องแก้ไขในเวลาต่อมาคือปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศและการศาลยุติธรรมที่สำคัญคือต้องผ่อนผันให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนในบังคับต่างประเทศไปขึ้นศาลกงสุลแทนศาลไทยและยังเป็นข้ออ้างให้บรรดาประเทศตะวันตกอีก14ประเทศขอทำสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยในขณะเดียวกันการพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นส่งคณะราชทูตเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับมหาอำนาจสำคัญในยุคลัทธิจักรวรรดินิยมในขณะนั้นคือกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช 2400 และกับราชสำนักฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช 2402 ซึ่งยังมีเครื่องมงคลราชบรรณาการจากสยามประเทศเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังฟองเตนโบสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาจนถึงทุกวันนี้พระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการผูกมิตรเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตกนับเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการนำสยามประเทศไปสู่ยุคสยามใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปกับนานาอารยประเทศด้วยเกียรติภูมิแห่งสยามอารยะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแห่งพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

การพระราชกุศลสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามในหลวงบัดนี้ก็ไม่สู้ถนัดที่จะคิดสร้างวัดใหญ่วัดโตเพราะเห็นว่าของชำรุดก็ไม่มีใครจะซ่อมรกเปื้อนก็ไม่มีใครกวาดประกาศในรัชกาลที่4ว่าด้วยเงินสำหรับซ่อมแซมพระอารามด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงโปรดแต่ที่จะสร้างวัดเล็กๆที่จุพระสงฆ์30รูปลงมาความในพระราชปรารภนี้พระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาให้สร้างขึ้นจึงมีขนาดเล็กโดยทรงคำนึงถึงเขตที่พระสงฆ์จะได้ทำสังฆกรรมตามแบบบัญญัติเป็นสำคัญเช่นวัดมกุฏกษัตริยารามทรงโปรดให้ปักเขตวิสุงคามสีมาเพียงมุมกำแพงรอบทั้ง4ด้านทั้งยังทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยถึงการรักษาธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งราชธานีเก่าว่าในแผ่นดินไทยแต่โบราณเมืองไหนเป็นเมืองหลวงในเวลาใดเวลาหนึ่งเมืองนั้นมักมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุ1วัดราชบูรณะ1วัดราชประดิษฐ์1ชื่อ3ชื่อนี้กรุงเก่าก็มีพิษณุโลกก็มีสุโขทัยก็มีสวรรคโลกก็มีแต่ในกรุงบางกอกนี้ยังไม่มีจึงทรงโปรดให้สถาปนาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามขึ้นในกรุงเทพมหานครและเป็นวัดประจำรัชกาลและด้วยเหตุที่ทรงผนวดนานถึง27ปีจึงเป็นโอกาสให้ได้ทอดพระเนตรวัดร้างเจดีย์เก่าในหัวเมืองต่างๆเมื่อเสด็จขึ้นครองราชจึงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์ให้เป็นที่เจริญศรัทธาเช่นพระเจดีย์บนยอดเขาพนมขวดเมืองเพชรบุรีพระเจดีย์ทองเหลืองที่ถ้ำประทุนเมืองสระบุรีพระเจดีย์โบราณทั้งสองแห่งนี้เมื่อทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วทรงห่วงใยว่าจะมีผู้ลักลอบขุดค้นทำลายอีกจึงทรงโปรดให้ทำแผ่นจารึกแจ้งไว้ด้วยว่าผู้ใดๆอย่าได้สงสัยเลยว่าเป็นปริศนาฝังทรัพย์สิ่งของเงินทองลงไว้นั้นหามิได้ใครสงสัยคิดขุดก็จะบาปเสียเปล่าส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามเก่าเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีพระองค์ทรงโปรดให้บูรณะพระอารามหลวงสองแห่งที่เมืองนนทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสพระบรมราชชนนีทรงอุปถัมภ์คือวัดชัยพฤกษมาลาและวัดเขมาพิรตารามสำหรับพระราชทรัพย์ 10,000 ชั่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งไว้ให้ทำการพระอารามที่ยังค้างอยู่ได้ทรงดำเนินการต่อทุกพระอารามการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามนับเป็นพระราชกุศลที่ถาวรยั่งยืนสืบมาตามที่ทรงพระราชศรัทธาทุกประการพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาแห่งสยามประเทศ

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจอมปราดแห่งดาราศาสตร์ของโลกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเชี่ยวชาญในวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อย่างมากพระองค์ทรงคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงเส้นศูนย์ของอุปราคาจะผ่านมาใกล้ที่สุดณบ้านว่ากอแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ในพระราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2411ทางฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายูตรงเส้นวิตถันดอนเลติจูด11องศา38ลิปดาทิศเหนือและเส้นทีระคันตอนลองติจูด29องศา39ลิปดาที่ตนออกโดยไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการคำนวณของชาติตะวันตกมาก่อนการที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดเช่นนี้นับเป็นการเสี่ยงพระเกียรติยศชื่อเสียงของพระองค์เป็นอย่างยิ่งซึ่งหลายฝ่ายทั้งข้าราชบริพารทั่วไปทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ของชาติตะวันตกต่างคลางแคลงใจไม่ยอมเชื่อถือดังนั้นเพื่อพิสูจน์คำทำนายพระองค์จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหมรับผิดชอบทำค่ายหลวงสร้างพระพลาที่ประทับแรมและที่พักข้าราชบริพารขึ้นที่บ้านว่ากอตรงกับเกาะจานห่างจากคลองวานลงไป24เส้นโดยให้จัดสร้างค่ายหลวงและพระพลาที่ประทับตั้งโรงพักและฐานตั้งเครื่องมือต่ำลงไปทางใต้ห่างจากพระพลาค่ายหลวงประมาณ18เส้นโดยให้ตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และกล้องน้อยใหญ่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชจากท่านิเวศวรดิษฐ์ไปยังบ้านว่ากอพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5ขณะทรงมีพระชนมายุ16พรรษาพร้อมกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ผลของการคำนวณของพระองค์ในเวลานั้นพระองค์ได้เสด็จไปพักแรมณสถานที่ดังกล่าวเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาโดยมีเจ้าเมืองสิงคโปร์เซอร์แฮร์รี่ออตและคณะนักดาราศาสตร์ชาวตะวันตกร่วมโดยเสด็จเพื่อสังเกตการณ์ด้วย

วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411วันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทยที่โลกจารึกวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่ชาวสยามและนักดาราศาสตร์บุคคลสำคัญของมิตรประเทศเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังคำพยากรณ์และการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจริงหรือไม่อากาศในเช้าวันนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่แจ่มใสนักอากาศปรวนแปรมีเมฆมากหนาและฝนตกประปรายตั้งแต่เช้าทุกคนต่างกังวลใจเกรงว่าจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์จนอีก10นาทีก่อนเกิดสุริยุปราคาท้องฟ้าเริ่มใสกระจ่างขึ้นไม่มีผู้ใดแลเห็นสุริยุปราคาตอนเริ่มจับซึ่งทรงพยากรณ์ไว้ว่าคราดจะเริ่มจับในเวลา10นาฬิกา4นาทีพระองค์ได้เสด็จออกทรงกล้องแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆฝนมองไม่เห็นอะไรจนเวลา10นาฬิกา16นาทีเมฆจึงสว่างออกเห็นดวงอาทิตย์ไรๆและดูพอรู้ว่าคราดเริ่มเวลาจับแล้วจึงประโคมเสด็จสงมุรธาพิเศษครั้นเวลา11นาฬิกา20นาทีแสงแดดเริ่มอ่อนลงมาท้องฟ้าตรงดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างเลยและที่อื่นมองเห็นดาวใหญ่ด้านตะวันตกและดาวอื่นๆมากมายหลายดวงจนเวลา11นาฬิกา36นาที20วินาทีท้องฟ้ามืดจนเป็นเวลากลางคืนไม่เห็นหน้าแม้ผู้อยู่ใกล้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงกินเวลานาน6นาที45วินาทีตรงตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกประการพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยมากยังความปลื้มปิติโสมนัสแก่เหล่าข้าทูลละอองธุลีพระบาทและชาวต่างประเทศที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนคลายออกจากดวงอาทิตย์จนเมื่อเวลา13นาฬิกา37นาที45วินาทีคราดก็คลายออกสิ้นท้องฟ้าสว่างเป็นเวลากลางวันดังปกติปรากฏการณ์ในครั้งนั้นพิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการคำนวณสุริยุปราคาได้แม่นยำซึ่งมีความแม่นยำกว่านักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ทำนายคลาดเคลื่อนไป2นาทีเหตุการณ์ความแม่นยำนี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยที่ชาวโลกยกย่องและชื่นชม

จุดหมายเหตุรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตจากกรมพระยาดำรงราชานุภาพภายหลังการเสด็จกลับมายังพระนครพระองค์เริ่มมีพระอาการประชวนจับไข้และทรงทราบว่าพระอาการประชวนของพระองค์คงจะไม่หายวันที่22กันยายนพุทธศักราช2411พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคอัครเสนาบดีที่สมุหกลาโหมหัวหน้าข้าราชการทั้งปวงเข้าพร้อมกันที่พระแท่นบรรทมโดยพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการมอบพระราชภารกิจในการดูแลพระนครทั้งสามท่านซึ่งได้มีบันทึกเหตุการณ์ในวันก่อนสวรรคตที่ชาวไทยทุกคนควรรับรู้คือพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวันนี้วันจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญอายุของฉันจะดับในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายกับฉันได้ช่วยทำนุบำรุงประคับประคองกันมาบัดนี้การมาถึงฉันแล้วฉันจะขอลาท่านทั้งหลายด้วยฉันออกอุทานวาจาไว้เมื่อบวชอยู่นั้นว่าวันใดเป็นวันเกิดอยากจะตายในวันนั้นวันฉันเกิดเป็นวันเพ็ญเดือน11วันมหาปวารณาเมื่อป่วยไข้จะตายให้สิทธิ์ณวิทาริกอันเตวาสิกยกลงไปจะขอตายในท่ามกลางสงฆ์เมื่อเวลาที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาก็บัดนี้เห็นจะไม่ได้พร้อมตามความที่ปรารถนาไว้เพราะเป็นคฤหัสถ์เสียแล้วฉันก็จะขอลาท่านทั้งหลายไปจากภพนี้ในวันนี้แล้วฉันขอฝากลูกของฉันด้วยอย่าให้ภัยอันตรายเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านเป็นที่พึ่งแก่ลูกของฉันต่อไปด้วยเถิดฉันจะขอพูดด้วยการแผ่น

ศีลยังหาได้สมาทานศีล5ประการไม่ฉันเป็นคนป่วยไข้จึงขอสมาทานศีล5ประการเสียก่อนแล้วจึงจะพูดเรื่องการแผ่นดินพระองค์ทรงตั้งนโม3จบทรงสมาทานศีล5แล้วตรัสภาษาอังกฤษเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสติยังดีไม่ฟั่นเฟือนถ้าสิ้นตัวฉันแล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันทำนุบำรุงการแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยสมณพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์จะได้มีที่พึ่งอยู่เย็นเป็นสุขแต่ต้องรับดีการ้องทุกข์ของราษฎรให้เหมือนอย่างที่ฉันเคยรับมาแต่ก่อนส่วนผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปในภายหน้าให้พร้อมกันเลือกหากันเถิดจะเป็นพี่ก็ตามจะเป็นน้องก็ตามสุดแต่จะเห็นพ้องกันผู้ใดมีปรีชาญาณสามารถรักษาแผ่นดินได้ก็ยกขึ้นเป็นเจ้าทำนุบำรุงแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเวลายามหนึ่งขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411ณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตรวมมีพระชนมายุ64พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา17ปี5เดือน29วันด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการรักษาเอกราชของชาติในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกตลอดจนทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525เทิดทูนพระเกียรติยศพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติให้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์และได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากอแสงศูนย์แสงสุดท้ายอาลัยลอยเลื่อนลาไปไกลสุดท้ายเพียงประกายเหลือไว้ชนโศกพระเสด็จไปรับฟ้าพระทัยน้ำตานอง

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาส

ามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีทัศนคติของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมถ้าพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเว้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วอะลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันแล้วต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตาอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวลในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับนั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำต่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมถึงอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าเออแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาปักหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนผมไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนก็ได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลก

0: โลกนะแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับมาได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงแล้วทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกับตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่ของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวละแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็รุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เข้าไปดับไฟเค้าสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเค้าก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะ นั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านอะมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณกาลทรงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาและศาสนิกของศาสนาพราหมณ์ทั้งโดยฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภ์และในฐานะที่ทรงสถิตในที่อวตารแห่งพระนารายณ์เป็นเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการศาสนาพราหมณ์เป็นนิดอาทิเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรจากคณะพราหมณ์เนื่องในตรียัมภวายตรีปวาย
1: พระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจก็คือพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายซึ่งประกอบพระราชพิธีนั้นในบทพราหมณ์ถวายเครื่องสักการะแด่พระอิศวรเป็นเจ้าพระพรหมพนารายณ์พิธีที่สองก็พิธีแรกนาขวัญหรือจรดพระนางคันนาขวัญพิธีที่สามที่มีก็คือพระราชพิธีเกี่ยวกับเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตสามฤดู
2: ทรงปฏิบัติพระองค์สม่ำเสมอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ปัจจุบันท่านทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็ยังทรงปฏิบัติตลอดมา
1: เราจะมีความรู้สึกได้รับพระมหากรุณาธิคุณว่าท่านยังทรงให้พราหมณ์ปฏิบัติพระราชพิธีสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งก็มีความอิ่มใจและที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานพระราชพิธี
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อฮินดูศาสนิกชนดังปรากฏว่าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังศาสนสถานฮินดูเช่นวัดพระศรีมหาอุมาเทวีกรุงเทพมหานครยังความปีติยินดีแก่ฮินดูศาสนิกทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาคริสต์มาเป็นอเนกประการเช่นพระบูรพากษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาคริสต์และคริสต์ศาสนิกชนโดยบริบูรณ์สืบมา
3: พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานของคาทอลิกหลายวาระและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชุมชนคาทอลิกที่อาสนวิหารสำชัญ

0: ็จะเป็นสิ่งที่คริสตชนไทยจดจำได้ด้วยความปิติเสมอมาพระราชกรณียกิจสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญจรปอนที่2ในการเสด็จเยือนประเทศไทยทรงแสดงออกถึงความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นอย่างยิ่งเป็นที่ประทับใจของคริสตศาสนิกชนจึงทรงเป็นเสมือนหวังและกำลังใจของคริสตชนทั้งปวง
1: ส่วนศาสนาซิกที่มีศาสนิกชนจำนวนมากประกอบสัมมาอาชีพค้าขายตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทยสืบมาช้านานโดยมีองค์กรศูนย์กลางทางศาสนาคือสีคุรุสิงสภา
2: ท่านก็ได้กล่าวชมเชยว่าชาวซิกเนี่ยเป็นคณะที่ทำมากินโดยมาอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่9มาเป็นเวลาช้านานวัดซิกในประเทศไทยนี่นะที่ก่อสร้างขึ้นมาได้นี่มีพระองค์ท่านได้กรุณาบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวในจิตใจของพวกชาวซิกนี่มีความเคารพนับถือท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ประกาศรับสมบัติตั้งแต่นั้นมาตลอดเรื่อยมา
1: ศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยแม้มีคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันหากแต่ความภาคภูมิใจหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนาในราชอาณาจักรไทย

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โครงการชลประทานมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2517ก็สามารถบรรเทาอุทกภัยให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอีกทั้งยังป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้งป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรั่วโต๊ะแดงและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการตลอดมา10ปีต่อมาพระองค์มีพระราชดำริให้ขยายผลโครงการชลประทานมูโนจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนขึ้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านได้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปส่งเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการดินและน้ำให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในการทำนาและเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

0: แบบผสมผสานให้เกษตรกรจากพื้นที่อื่นๆมาเรียนรู
1: ้ก็จะมีหมู่บ้านข้างเคียงมาดูงานที่นี่แล้วเราก็แนะนำให้ไปทำนะครับไปทำก็ประสบความสำเร็จหลายหมู่บ้านครับเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของที่นี่เลย
0: หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการเป็นระยะเพื่อติดตามและต่อยอดโครงการปศุสัตว์เกษตรและงานส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ชลประทานหมู่โนะ

0: โคกในจังหวัดนราธิวาสทรงติดตามผลสำเร็จของหมู่บ้านที่ได้นำเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริจนสามารถปลูกข้าวได้แล้วถึง 1,500 ไร่ครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรการสาธิตทำข้าวซ้อมมือของกลุ่มแม่บ้านโคกอิฐโคกในโดยใช้ข้าวพื้นเมืองหอมกระดังงาร
1: ัชกาลที่10เคยมาเสด็จที่กลุ่มข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเคยถามว่าการแปรรูปข้าวหอมกระดังงาจะได้เพิ่มมูลค่าไหมบอกว่าได้เพิ่มส่วนที่ว่าข้าวเปลือกแบบนี้ก็สีออกมาเป็นแกลบพระองค์จะทรงถามว่าจะเอาไปไหนตอบว่าพัฒนาดินคือไปเรียบรับปรุงดินแบบนี้แล้วก็ดูทำปุ๋ยหมักจะไม่ทอดทิ้งเลย
0: ปัจจุบันข้าวอินทรีย์หอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอตากใบที่เกษตรกรบ้านโคกอิฐโคกในเพาะปลูกได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศพระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณานำความสำเร็จไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆเช่นความสำเร็จในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านยูโยสามารถเปลี่ยนพื้นที่นาร้างให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรดังที่ได้พระราชทานพระราชดำริว่าควรนำรูปแบบผลดำเนินการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยมาปรับปรุงพื้นที่บ้านโคกสะตอตำบลสุงไหปาดีอำเภอสุงไหปาดีโดยการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรับน้ำจากคลองสุงไหปาดีมาล้างดินเปรี้ยวในฤดูฝนและสูบน้ำในคลองสุงไหปาดีใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งปรัชญาในการทรงงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบยังคงดำเนินต่อไปด้วยการทำงานสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแผ่นดิน

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางนั่นคือปัญหาสำคัญที่สร้างความสั่นคลอนต่อความเป็นเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่างเพื่อนำพาสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหนึ่งในนั้นก็คือการเสด็จประพาสต่างประเทศ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นครั้งแรกกับรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับสารคดีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ครับเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อ100ปีที่ผ่านมาในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศมากมายหลายครั้งเหลือเกินครับอย่างที่ไม่เคยมีองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยเสด็จมาก่อนแม้ว่าแต่ละครั้งนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกครั้งครับล้วนแล้วแต่นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สยามประเทศของเราในช่วงเวลาต่อมา
1: สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในพุทธศักราช2411ขณะที่มีพระชันษาเพียง15พรรษาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสต่างขยายอาณานิคมออกมาทางเอเชียอังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้นและกำลังขยายมาทางแหลมมาลายูในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีอำนาจเหนือเวียดนามและกัมพูชาสถานะของสยามในเวลานั้นทำให้ทุกฝ่ายต่างวิตกกันว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามจะทรงแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ความจริงแล้วพระราชบัญในการที่จะดำเนินนโยบายกับต่างประเทศนะที่ทำให้รอดพ้นจากอาณานิคมตะวันตกจากมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงอาจจะย้อนไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยก็ได้เพราะพระองค์ก่อนสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ทรงเตือนนะคะขุนนางผู้ใหญ่นะบอกว่าต่อไปเนี่ยศัตรูเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เป็นพวกเพื่อนบ้านละนะคะไม่ใช่เป็นพม่าไม่ใช่เป็นเวียดนามหรือยวนแล้วแต่จะเป็นพวกทางตะวันตกให้ระวังเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นพระบรมราชวาทที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ยิ่งขึ้น
1: ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มปรับเปลี่ยนหลายอย่างภายในประเทศเพื่อไม่ให้ชาวยุโรปเห็นว่าสยามเป็นประเทศที่ล้าหลังปี2413พระองค์เริ่มเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และชวาเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรปนำมาใช้ปกครองเมืองขึ้นของตนและนำมาปรับปรุงใช้ภายในสยามประเทศ

ปัจจุบันเกาะสิงคโปร์อันทันสมัยแห่งนี้ยังคงพบหลักฐานการเสด็จประพาสเมื่อกว่า100ปีก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้เช่นเดียวกับเกาะทวาซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันช้างโดลาฮะซึ่งตั้งอยู่ด้าน

0: หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงจาการ์ตาแห่งนี้คือของขวัญพระราชทานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และยังเป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน
1: รัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองราชเมื่ออายุ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งยาว5ปีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วท่านก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละนะครับในช่วงที่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินจริงๆเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรภาษาปัจจุบันก็คือว่าไปดูงานนะครับไปดูงานครั้งแรกเนี่ยก็คือ เมื่อท่านอายุ18นะครับไปสิงคโปร์กับปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือเกาะชวาพูดง่ายๆก็คือไปดูศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในสิงคโปร์กับไปดูศูนย์กลางการปกครองของฮอลันดาในเกาะชวาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
0: หลังจากนั้น1ปีพระองค์ได้เสด็จประพาสอินเดียและพม่าในปี2414โดยเรือพระที่นั่งบางกอกอินเดียในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษมากกว่า100ปีมีเมืองกาลกัตตาเป็นศูนย์กลางการปกครองช่วงเวลานั้นกิจการสาธารณูปโภคหลายอย่างในอินเดียที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรล้วนเริ่มต้นโดยคนอังกฤษทั้งการขนส่งไปรษณีย์โทรเลขการสร้างถนนและการตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ตามแบบแผนตะวันตกการเสด็จประพาสอินเดียด้วยรถไฟเป็นระยะทางกว่า 6,823 ไมล์ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญหลายอย่างของอินเดีย
1: แล้วรัชกาลที่5เนี่ยประทับบนรถไฟเป็นเดือนนะครับแล้วเห็นทอดพระเนตรเห็นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมตอนหลังเนี่ยเราถึงสร้างทางรถไฟอย่างมากเลยในสยามประเทศนะครับสร้างขึ้นไปอีสานสร้างลงไปทางใต้นะครับไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่สุไหงโกลกอะไรนะฮะส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนที่ท่านได้จากอังกฤษและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้จากรัฐบาลอังกฤษนะครับทุกอย่างมันจะโยงกันอย่างมาก
0: หลังการเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆด้านในเวลาต่อมา

0: ช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกกว่า26ปีพระองค์ทรงตัดสินพระราชาฤทัยเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกเสด็จประพาสครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งใดและระยะทางไกลอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสยามเคยเสด็จพระราชดำเนินมาก่อน
1: หลังจากที่ได้เสด็จประพาสไปในยังประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจนะเสด็จชวาเสด็จสิงคโปร์เสด็จพม่าอินเดียแล้วเนี่ยบริเวณนี้หมดแล้วก็มีพระราชประสงค์เหมือนกันว่าอยากจะไปเสด็จไปถึงเมืองแม่แต่ทว่าเตรียมการหมดแล้วมีโปรแกรมเสร็จแล้วไป8ประเทศรวมไปถึงจะข้ามไปสหรัฐด้วยนะแล้วก็กลับมาผ่านทางญี่ปุ่นแล้วก็มาฮ่องกงไส้ง่อนแล้วก็กลับประเทศไทยท้ายที่สุดก็ท่านก็เลิกโปรแกรมนี้เมื่อปีต้นรัชกาลหน่อยคือ2422ต่อ23ต่อมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังที่จากที่เราเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยากจะเสด็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือหลัง2436ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น37อะไรราวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสด็จก็ติดต้องติดนี่เหมือนกันก็เลิกไปจนกระทั่งครั้งที่3ถึงจะได้เสด็จในปี2440
0: พุทธศักราช2439สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเตรียมการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตกเหมือนครั้งที่ผ่านมาหากแต่การเสด็จประพาสครั้งนี้ต้องวางเดิมพันด้วยความเป็นเอกราชของสยามประเทศในอดีตราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตครอบคลุมถึงดินแดนบางส่วนของลาวและกัมพูชาในปัจจุบันในขณะนั้นฝรั่งเศสได้พยายามที่จะแผ่อิทธิพลเข้ามาทางแม่น้ำโขงของสยามเพื่อใช้เป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีน
2: การที่ฝรั่งเศสมีโครงการที่จะเข้ามายึดดินแดนนะครับบนแถบนี้ของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่จะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้าไปยังประเทศจีนทั้งการที่เขาจะล่องเรือไม่ว่าจะเป็นขนอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังทหารหรือว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าที่จะขึ้นไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนอังกฤษจะไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องดินแดนแถบนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศสฉะนั้นการที่เขาเข้ามายึดครองไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกได้ว่าล้านช้างหรือว่าลาวหรือว่าจะเป็นเขมรก็ดีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายซึ่งไกลกว่านั้นก็คือเมืองจีนนะครับแต่ปัญหาที่ฝรั่งเศสเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนล้านช้างหรือว่าจะเป็นดินแดนเขมรก็ดีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามมาก่อนทั้งการที่จะต้องได้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตกลงกับสยามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่ห์ใช้ไม่ได้ก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยคาถา
0: ปี2430เกิดกบฏห่อทางชายแดนด้านหลวงพระบางรัชกาลที่5ทรงส่งกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบฝรั่งเศสได้ถือโอกาสดังกล่าวเข้ามาให้การช่วยเหลือและเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องกับสยามจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดน12จุดไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6ให้กับฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
2: ฝรั่งเศสเมื่อทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยก็ได้เสนอตัวในครั้งแรกว่าจะส่งนะครับกองทหารเข้ามาช่วยปราบห่อแต่เมื่อได้เข้ามาแล้วแล้วก็สงครามห่อก็ยุติลงโดยที่ฝ่ายพวกห่อนี้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กองทัพจะเป็นกองกำลังผสมก็ได้นะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยฝรั่งเศสได้ใช้จะเรียกได้ว่าผลประโยชน์ทางด้านขณะนั้นนะครับไม่ถอนทหารกลับออกไปโดยที่ใช้เหตุผลว่าดินแดนซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมืองขึ้นของยวนซึ่งตอนนี้ตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วฉะนั้นฝรั่งเศสก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะยึดครองดินแดน12จุดไทยนะครับเป็นของฝรั่งเศสด้วยตรงนี้แหละครับทำให้เกิดจะเรียกได้ว่าความระหองระแหงในระยะแรกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีการคาดคิดว่าจะ ดำเนินไปในรูปแบบนั้นคือเขาหวังดีที่จะเข้ามาช่วยแต่เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเขากลับพูดง่ายว่าหักหลัง
0: 23พฤษภาคม2436ได้เกิดข้อพิพาทที่เรียกว่าคดีพระยอดเมืองขวางฝรั่งเศสถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดนส่งเรือรบ2ลำตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนนำไปสู่วิกฤตการณ์พ.ศ. 112ป้อมพระจุลจอมเกล้าวันที่13กรกฎาคม2436กองทัพเรือของสยามได้ยิงตอบโต้เรือรบของฝรั่งเศสจนทำให้เรือนำร่องของฝรั่งเศสถูกยิงเกิดขึ้นแต่เรือรบของฝรั่งเศส2ลำสามารถตีฝ่าแนวป้องกันของสยามเข้ามาเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในเขตพระนครได้สำเร็จครั้งนั้นสยามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส3ล้านฟรังที่สำคัญกว่านั้นคือสยามต้องยอมสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่กว่า 143,000 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นการสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเป็นการสูญเสียที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยพระโอสถเป็นเวลาหลายวัน
3: พระองค์ก็ทรงคิดว่าจะต้องใช้วิธีการที่สันติก็คือการเจรจาทางการทูตนะอันนี้สำคัญมากเลยนะการเจรจาทางการทูตที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์นะคือเราจะไปแข่งเขาไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่มีกำลังอาวุธที่ทันสมัยเราสู้เขาไม่ได้กำลังกองทัพเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วตนตกนะฮะอันนี้เป็นประการแรกเลยนะฮะประการที่สองก็คือว่าเมื่อเจรจาทางการทูตเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยนะฮะได้สิ่งที่เราต้องการได้นะฮะคือแน่นอนสุดตนตกเขามีอำนาจมากกว่าเราอ่ะนะเขาก็ต้องสามารถเขาต้องพยายามเรียกร้องให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเอาไว้ซึ่งนี่เป็นวาทะที่ท่านประทับใจมากเลยนะหัวใจคืออะไรหัวใจก็คือเอกราชความเป็นประเทศสยามนะฮะส่วนแขนขาก็คือดินแดนส่วนใดที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้วอยู่ห่างไกลจากเรานะฮะเป็นดินแดนที่อาจจะเป็นประเทศราชของเราเนี่ยเราก็ควรจะยอมเสียสละนะฮะเพื่อรักษาเอกราชของเราเอาไว้

0: ภายหลังเหตุการณ์รศ .112 นะครับถึงแม้ว่าสยามจะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสมากมายหลายข้อแต่ฝรั่งเศสก็ยังคงยึดจันทบุรีเอาไว้ครับอ้างว่าเพื่อเป็นการบังคับให้สยามปฏิบัติตามสนธิสัญญาและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เร่งให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามต้องทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญครับนั่นก็คือการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อที่จะแสวงหามิตรประเทศจากตะวันตกมาเพื่อการทำนาจกับฝรั่งเศสครับ
1: ภาพการ์ตูนเรื่องราวของหมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะที่ชื่อสยามซึ่งยืนอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงคือภาพที่บอกเล่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในขณะนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีท่าทีที่จะรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของสยามอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์รศ .112 ทหารฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันและชาวจันทบุรีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสเป็นเวลานานกว่า10ปีเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจของชาวสยามเป็นอย่างยิ่งและการที่มีทหารต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรก็เป็นปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของสยามอย่างยากที่จะแก้ไขแม้ในปีพุทธศักราช2437อังกฤษและฝรั่งเศสจะได้ทำปฏิญญาร่วมกันที่จะให้สยามเป็นรัฐกันชนดูเหมือนสยามจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรุกรานดินแดนของสยามจากประเทศทั้งสองแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ในสถานการณ์เช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าการผูกมิตรกับอังกฤษหรือการผ่อนปรนกับฝรั่งเศสคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วสยามจะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไรแผนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงเกิดขึ้นด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าจะช่วยให้สยามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับว่าสยามเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆที่สำคัญคือเป็นการแสวงหามิตรใหม่ที่จะมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสดังพระราชปรารภที่ทรงกล่าวถึงการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะเสด็จทวีปยุโรปเพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการปกครองบ้านเมืองให้กว้างขวางต่อไปทั้งเป็นการที่จะได้ทรงวิสาสะคุ้นเคยกับท่านผู้มีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์และจะได้ปลดเปลื้องอุปสรรคบางอย่างที่ยังขุ่นข้องหมองพระไทยเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอยู่บ้างในระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อจะได้เป็นการเข้าใจลุล่วงไปด้วยดียุโรปในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วรัสเซียยังเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งซึ่งสยามเห็นว่าพอจะมีอำนาจคานกับฝรั่งเศสได้ดังนั้นรัสเซียจึงเป็นประเทศแรกที่สยามหวังจะพึ่งพา
2: การเดินทางไปพบพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นก็เป็นเหตุผลใหญ่ทางด้านการเมืองเพราะว่าเพียงประมาณ1ปีก่อนหน้านั้นพระซาร์เพิ่งจะเสวยราชเป็นซาร์หรือว่าจักรพรรดิแห่งรัสเซียแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นพระสหายองค์หนึ่งที่เคยเดินทางมาอย่างกรุงสยามตั้งแต่ปีค.ศ.1891แล้วฉะนั้นการเสด็จครั้งนี้เป็นทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีนะครับกับบุคคลที่ทรงสนิทสนมอยู่แล้วและเหตุผลทางการเมืองก็คือว่ารัสเซียในเวลานั้นเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศส
1: ผู้ตามเสด็จกว่า200คนในครั้งนั้นทุกคนต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษและได้รับการอบรมการแต่งกายและมารยาททุกอย่างที่เป็นแบบตะวันตกเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสยามนั้นได้พัฒนาแล้ว
3: การเสด็จยุโรปครั้งแรก 2440เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้ศัพท์สามัญก็คือท่านทรงไปกระทบไหล่กับบรรดามหาอำนาจนะครับคือบรรดามหาอำนาจในยุโรปท่านไปในลักษณะที่ว่าแม้กระทั่งเครื่องทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมาลาโอเวอร์โค้ดอะไรก็ตามเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ดียุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแสดงให้เห็นว่าสยามนั้นศรีวิไลอย่างไร
4: ภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียและภาพพระราชกรณียกิจมากมายที่ปรากฏในสื่อต่างๆขณะประทับในยุโรปล้วนแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับราชวงศ์ในยุโรปและเป็นกุศโลบายสำคัญที่ช่วยให้การเจรจากับฝรั่งเศสลุล่วงไปด้วยดี
2: รูปภาพนี้ผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นคนส่งไปแต่รูปภาพนี้ได้ขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าแรกในหนังสือพิมพ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนก็คือพิมพ์ Illustration ฉบับวันที่11กันยายนปี1897แถมด้านในยังเขียนไว้อีกว่าภาพนี้มีนัยยะทางการเมืองในการที่ King of สยามเสด็จประพาสรัสเซียแล้วรูปนี้ส่งมาด้วยเหตุผลใด
4: นี่คือส่วนหนึ่งของภาพข่าวการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศที่เผยแพร่ไปทั่วยุโรปเป็นการเสด็จประพาสที่ช่วยให้แผนที่ของสยามชัดเจนขึ้นบนแผนที่โลกภาพขบวนรับเสด็จที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกประเทศต่างจัดพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จากเอเชียที่ตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประกอบกับพระจริยวัตรอันงดงามและเป็นกันเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชาชนในหลายประเทศที่ได้รับเสด็จต่างประทับใจในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: ผลของการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกนั้นที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่ที่การ3ประการประการแรกสยามเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของประเทศต่างๆในยุโรปประการที่2สถานะของสยามเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยประเทศมหาอำนาจในยุโรป4ประเทศกล่าวคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียและประการสุดท้ายก็คือว่าในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้ยอมที่จะเปิดการเจรจากับสยามโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู
4: ่9เดือนของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของพระองค์ที่นำพาประเทศสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจในยุโรป
5: การเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการดำเนินการด้านการทูตของสยามโดยแท้เลยเป็นครั้งแรกที่สยามได้ใช้วิธีการของการทูต

0: ในระดับประมุขหรือเรียกว่าซัมมิตดิปโลมาซีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไปยังราชอาณาจักรและรัฐอธิปไตยที่มีความสำคัญต่อเอกราชและอธิปไตยของสยามในยุโรปแทบทุกแห่งหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยการทูตของสยามนั้นได้พัฒนาไปไกลมากขึ้น
1: เป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้และวิทยาการต่างๆจากยุโรปเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสยามให้ทันสมัยทัดเทียมกับอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาเป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับประเทศต่างๆในยุโรปให้แน่นแฟ้นมาก

หลังการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกนะครับสยามประเทศก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้และแผนที่ของสยามนั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นบนแผนที่โลกครับหลังจากนั้นอีก10ปีนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่2

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งเข้ามาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวถ่ายๆไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแถวๆนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิสสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
2: ่ปกติได้ 5-6 โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้วว
2: ันนี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมาไม่ไกลหาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: โอเคเดินมาพอค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับหอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ่
1: อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่ขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเนี่ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำนี่อุ้ยจับแล้วเขาขยับได้เหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยไว้ไผ่หอยไว้ไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
1: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6-7ตัว
1: 6-7ตัวโล
2: 6ตัวโล
1: 5
2: ตัวโล
1: อุ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองมันเริ่มเทิมเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากแล้วเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีฟ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็
1: ยากเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีฟเจอแล้วก็คว้าเลย
2: หอยหลอดคร
1: ับอ๋ออุ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะบาง
3: ว่าอันนี้ตัวใหญ่
2: บางทีมันก็เล็กเล็กนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
1: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่หอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองล้วงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
1: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจับโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
1: เลยแข็งโป๊กเลยค่ะวิ่งมันดูดโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: ก็มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยได้แล้วโหเฮ้ยมันพ่นน้ำ
3: พ่นเต็มตัวเลย
1: มินให้ดูก่อนจะได
2: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอ่
2: ะ
1: มันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทำไมอ่ะคะบางทำไมมันถึง
2: ป้องกันครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบ กันคือเหมือนเขาสร้างเอาไว้ป้องกัน
2: ป้องกัน
1: อ๋อเหมือนป้องกันตัวเขา
2: สร้างบ้านนะ
1: ไปตัวต่อไป
0: ลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยที่โคนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมังหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบางเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงยังเยอะอีกด้วยค่ะ
2: ต้องเจาะไปข้างแล้วก
1: ็ต้องเจาะ
2: กดไปเอาที่ท้
1: าย ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโอ้โหลึกมากคือลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอ่ะหนูไม่เจอแล้วหรือต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชัยโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสู้หัวสุดเลย
2: พอตุมือเราสุดเลย
1: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอ่ะโหยาก
2: มีพวกนี้ประมาณคนละ3 4โล5โลแล้วนี่จน
1: มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อาบีหอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 ซมส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14ซมขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
3: ถ้ามาคนเดียวนี่หนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบบีบมือเราไม่ได้แล้วแน่หนูจะทิ่มแล้วโอ๊ยสบาไหวก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากมากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
2: ยิ่งแก่ครับ
1: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
2: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
1: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
2: ได้
1: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
2: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
1: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นด้วยมั้ยคะแถวๆนี
2: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ําไม่แห้งก็เดินหาในน้ําก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
1: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ําแห้งๆแบบนี
2: ้
1: แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ําสูงน้ํานี่มันจะสูงไหนคะอกแล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ำโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
2: ดินมันจะแข็งแล้วก็ดำไปเอาเลยครับ
1: ไปขุดกันต่อวันนี
2: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้หาเลย

0: อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะพี่อาบีบไม่เจอหรอก
1: ไม่เจอไม่เ
0: จอเอาบอกผิดลูก
1: แทงข้างๆแทงริว
2: เอ้ย
1: แทงแทงอีก
0: เจอแล้วเจอแล้ว
3: น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะเอาจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บีลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามช่วงหน้าค่ะตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะหอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: เครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณเนี่ยมาสมัยก่อนนี
0: ่
1: มันมีอันนี้แหละ
0: เ
1: ครื่องบดไม่มี
0: เครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้ครกตำอะคะมะ
1: ช้าม
0: ันช้าหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ้อเหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: เดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่อันนี้ใช่ไหมคะมะ
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบครีมพริกแกงเลยดูมันก็ไม่ยากนะคะมะ
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไหมจ๊ะ
0: ได้มามันจะไปยากอะไร
1: บดไม่ได้ตรงนี้
0: ยังไงคะวะ
1: ตรงนี้
0: ต้องจับตรงนี
1: ้ตรงนั้นเลย
0: อุ้ยมาพริกแกงมันหลุดออกมาเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลย
0: ให้เนียนเลย
1: มาทัน
0: มาบอกบทความอดทนได้ค่ะมาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลยระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะพอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหแต่คือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: ทำไมก็แรง
0: ทำไมก็แรง

0: หนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินก็คือมากะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริกมีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้มะทำไมมันเหลือแค่นี้คะเนี่ย
1: มันเหลินค่ะ
0: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยๆนะเดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
0: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดมินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมะจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลย
2: ค่ะ

0: เราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกระมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บีลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
1: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
0: ให้มาชิมหน่อยนี่หลับตาได้แล้วหลับตาอร่อย
2: อร่อย
0: นี่คือได้แล้วนะ
2: ได้แล้ว
0: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: ริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะ
2: เห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแรงเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊วิลังเนี่ยมินบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมัน3รสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์เห็นไหมเห็นยำสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่มินบอกเลยว่ารสชาตินี่คือจัดมากนะคะมะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานหวานอ่ะสุดยอดอร่อยมาก
2: หอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: หอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตัดไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆหนุบๆหน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมากหอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นๆที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โน้พี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อร่อยมาก

0: คนทำเก่งมากยอด
1: ยอดเลย
2: ติดเลยเอาใบเอาใบเอาใบ
3: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูก็ตัดคลิปไม้อย่าดูตรงนั้นหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบใช่มันต้องเป็นแบบนี้อรินทีวี

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้

0: ยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองก็สามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนพี่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าเอ้ยความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ Mcot Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
1: ผม
0: ค่ะใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของ

0: ต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทําตามเพราะฉะนั้นสรุปว่าเข้าไปในที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาในของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูก
1: เอกคุณปู่ค่ะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี่เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญ นะครับมีพราหมณ์เริ่มมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสวนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะที่ปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วโปรยข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: สวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
0: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
0: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: กับชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
0: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนกาสอนกับชีวิตกาสอนนี่ก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ครับ
0: คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปัก

0: ากครับ
1: คุณลุงน้อยค่ะแล้วต่อไปจะทำอะไรกันต่อคะ
0: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกสิวิทย์นะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะใช้นานแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วถ้าอย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
4: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
5: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็ถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่มันจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
6: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดหนอกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
7: เลยนะครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับนะเอาพร้อมยังครับ
4: แล้วเราไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
0: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: คาดนี่ประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
5: ครับ
0: เชิญเลยครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

่ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: นะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อย
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่จะเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไ
0: ปนะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดินที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีกเอาอีก

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินครับเชิญเลยครับ
1: ข้าล้างก่อน
0: อะไรที่มันจะเชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
2: อ๋อครับ
1: เทเลย
2: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
2: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฝาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
2: ใช้ฝางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะลูกขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะลูกก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเรา
2: เพราะว่าฟางมันเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นเลยครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ๋อพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับคือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เซนเราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ึ่งหนึ่งเราก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค
2: ่
1: ะ
2: คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอคร
0: ับโอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็นอ๋อ
2: แล้วถ้าเกิดข้างนอกมันเย็นข้างใน
0: ก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเป็นคนเราเนี่ยครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้อาเชิญ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุกมาก
2: ค่ะสนุกค่ะ
3: แล้วได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
4: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
5: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิต

0: ูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
1: ผมมาไถนามาทําบ้านครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจําลําบากอะไรยังไงอะครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปอะครับผมกลัวมากเลยจริงๆอะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนทําเป็นผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทําได้ครับแต่พอไปมามันทําได้จริงๆอ่ะครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ําลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
2: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมไม่ยั่งยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วนะเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลากันเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ 40-50 ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทําไงล่ะปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทํานี่ทํากันหมดทั้งอ่าวเลยทํากัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปอ่าวประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10กว่าลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูตอนนั้นไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เขาไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไปเพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาว่าเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเรื่องห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่อถึงมือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาและผมมีจุดบอดของผมคือโอกาส

0: ที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดนั้นมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถาโต
1: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจพัง

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะ

0: ก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะ
1: น่าสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มแต่แล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะท่านยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอพัซเซิลต่อกันแบบนี
2: ้
1: อบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
2: ภาพจิ๊กซอที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงหรอกมันก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
1: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
2: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
1: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
2: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะ ออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
2: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบาง างอย่างซ้ําๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
3: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ําคิดย้ําทําเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึง
2: ค่ะ
3: ก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคําหยาบมากหรือคิดทําร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
2: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี้
3: การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
2: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
3: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่มีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
3: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
2: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
3: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
2: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
3: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
2: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
3: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนกันได้
2: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
3: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเก ิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
2: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อน
0: ที่อาบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
2: ่
0: อย่างนี้คืออาบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
2: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้ก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะที่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
2: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: แบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอาบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเพลินเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี่ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งนึงที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นแล้วก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมงก็ยัง
1: ชั่วโมง5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะอบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยมันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้ ให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทํากิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทํากิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทําเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมรากเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมรากเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้แต่คนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลาย

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเพิ่นพุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทื่อผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกคิดจะกลับบ้าน

0: ผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าทำมาค้าขายกันยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
1: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
2: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
0: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่
0: พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนั้นเงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
2: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตัวแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเฮาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยสปูสิล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่นังสีเขาบวกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่เรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่อยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตัวอย่างสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปูนิกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็ล่ะเรามีขนุนแล้วก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื้อ
1: ถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคุม

วนพะแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาเพราะเฮาดูแลเขาจนเล็กเขาเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดสักวันหนึ่งต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเนี่ยเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับเพราะใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บอกชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บอกชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมเป็นกีภาคอีสานครับตะดิลิงกีสารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิงกีแต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบทนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนน่ะคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิงกีผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: 饭的东西，反正煎暗的，我见到你好吃。
1: 那我怕我上不了。
0: 你不会点？
1: 还有另外的没？我面料没
0: 肉。喂
2: 啊。啊，25 baht ครับก็ถือว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การพบเพื่อนนะพบกันนะพบแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานในพื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบใดกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิงจีนี่เขามาเห็นนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อทำบ่อแหลกขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิงจีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นไอ้ความสวยงามของความพันหรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันนึงผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็น

ที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่ารายอซีเยรายอก็แปลว่าราชาซีเยก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายถึงว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกที่ต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษเอามากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้เนี่ยมีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณราชินีเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งที่ชัดว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนี่แหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าบ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตังดุงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกะละวอเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกกันแล้วกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายาวีประจำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อพจนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกปาโลแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50ปีแล้วครับ

ผมว่าที่ร้อยโทดิโลกศิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกศิริอาชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งให้ผมไปซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแปลเป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดและเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็บอกว่าสบายสหถ้าไม่สบายก็บอกตัดสหโอสักกิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าสักกิอปอเจ็บอะไรเขาบอกแล้วสักเก็ตกับปาโลบอกเราก็สักเก็ตกับปาโลเหมือนกันบางวันสักเก็ตกับปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักเก็ตนี่แล้วไปหาโบมอแล้วยังถ้าปนเลยนะไทยมาอยู่ท่านปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนผู้ไทยมาอยู่ผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยไอ้เราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าหยวที่พระเจ้าหยวจะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าหยวเจ้าหยวก็รีบดำเนินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรท่านถามตรงๆเลยจะขออะไรชาวบ้านบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกว่าใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าเจ้าหยวนรับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยช

0: ั้งสองอย่างแต่ให้เลือกมาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่หัวฉลาดมากเก่งมากนี่แสดงว่านี่จีดีนี่ท่านบอกจีดีฉลาดท่านจีสมองว่าสมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยแล้วก็คิดจะให้น้ำก่อนเมื่อไงว่าถ้ามีอาชีพด้านประมงด้านการเกษตรอะไรต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็จะให้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราจะลำบากทุกคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรเย็บผ้าซึ่งคนที่มีรายได้รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้าแต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ทุกคนก็สบายหมดทั้งหมู่บ้านโอ้ประชาชนชอบใจประชาชนชมว่าพระเจ้าอยู่นี่ดีนะเหมือนกับครูนะเออและไม่โกรธเราเราขออะไรก็ให้ไม่โกรธท่านบอกไม่โกรธก็ให้บอกตามความเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผลได้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับประชาชาติกิจพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพลุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพลุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียวก็เกือบ 300,000 ไร่แล้วครับจึงทำให้คนที่นั่นเนี่ยยากจนแร้นแค้นเพราะว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินเปรี้ยวจัดครับป่าพลุคือป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดเกิดจากการขังตัวติดต่อกันเป็นเวลานานบวกกับมีการสะสมของชั้นดีอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์เศษซากต้นไม้ที่ค่อยๆ ย่อยสลายจนกลายเป็นดินเลนสีเทาขุ่นน้ำเงินมีลักษณะนิ่มยวกเหมือนฟองน้ำและอุ้มน้ำได้มากทำให้สภาพของป่าพลุส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเหงาทางแก้ไขปัญหาป่าพลุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพลุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลยก็เพราะพื้นที่พลุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพลุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวชเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลนจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะลางความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการทดลองในพื้นที่จริง บริเวณหมู่บ้านโคตรอีกโคตรในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านผมมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขอย่างมากครับ

0: หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินต้องผ่านอำเภอแวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนไปถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราเราก็ต้องไป
1: คิดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสี่ยงเสียมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารเจ้าที่ทางการบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางไปในสุดท่านรับสารว่าลงวิทยุไปถามเจ้าหน้าที่ที่นิคมดูสิว่าชาวบ้านเข้ามากันหรือยังท่านนิคมแจ้งกลับมาทันทีว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไม่ใช่กันบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับต้องใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับรถบนประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภดาเกษมสันราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนให้ไปเสียของสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงลุยไปก่อนแต่เขาชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราเปียกหมดเลยก็บางโคลนโจมรถแต่เราก็ดูเราลืมตัวเองหามาดูรถของพระเจ้าอยู่หัวรถพระที่นั่งตลอดรถพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งบางตอนก็ท่วมรถก็โผล่ท่วมโผล่ใจนั้นบอกตรงๆว่าหวาดเสียวมากกลัวมากเพราะน้ำมันเชี่ยวมากรถนี่ขนาดรถหยุดแล้วเนี่ยก็ยังไหลอยู่อีกแม่น้ำสายบุรีตอนต้นน้ำมันแค่ไหนถ้าปลายน้ำน่ะไม่เป็นไรมันไม่เชี่ยวอันนี้ลึกด้วยแล้วก็เชี่ยวด้วยสมมุติว่ารถคันไหนเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็จะต้องกลิ้งลูกเดียวเพราะน้ำมันเชี่ยวผมเรียกรถวันนั้นผมเรียกว่ารถพระที่นั่งดำน้ำเกือบมันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนอ่ะแล้วไปถึงที่นู่นแล้วเป็นไงคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวลงมาโอ้ประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่เสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่จะไปแต่พระเจ้าอยู่กระชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่กระชินีก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: ในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

อีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปถัมภกในทุกศาสนาครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาจิตกลางปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและพระองค์ท่านทรงพบว่ามัสยิดนี้สวยงามมากแต่เริ่มจากคับแคบแล้วไม่สามารถจุคนได้เวลาประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ได้จึงทรงรับสั่งว่าน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีกทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็คือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาคใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่9มากมากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคิรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสัก4โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ 4-50 คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอรับพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนัก5:00 ของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

0: รัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหาที่นี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23มีนาคม2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากแล้วก็รู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทั้งที่มีน้อยเนี่ยไอ้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาเลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอเนาะขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเทพมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดก็มีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่าต่างๆที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าคนที่นี่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆปอนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนโดประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดได้พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือในเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนานข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงเดือนรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดือนรอมฎอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3โมง4โมง5โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3 4ทุ่มกลางคืนก็ไม่กลับเล่นยิ่งในเรือรอมฎอนเนี่ยพระองค์ท่านก็เตรียมอาหารฮาลาลหมดด้วยนะใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่แกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกายและตาก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยได้อย่างสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าราโยเซียซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติสำนึกในความเป็นคนไทยเรารักแผ่นดินไทยและเรียกตัวเองว่าเราคนไทยนับถือศาสนาอิสลามถึงวันนี้คำว่าราโยเซียหายไปแล้วเหลือแต่คำว่าอาโยกิตอแปลว่ากษัตริย์ในใจของเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากซึ่ง

ามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลัง

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: กินมีมาได้ไหมได้ไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
1: มันบอกครับ
2: มันไม่โลก
1: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
0: ผู้ถามว่าคิดถึงหรือว่าคิดฮอดจังได๋ถามว่าใส่ก็ว่าว่าใส่แล้วก็ได้ซื้อเลยเนาะ
3: มันจะย้ายสักวันนึงเขาต้องกลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
0: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไม
2: อยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเรียนดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
4: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นซีตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินข้ามันหน่อย
6: เมียก็เรียงบ้านแล้ว
7: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับดูดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับไปเลยคุณได้ 3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: แตกตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบลงทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็เองก็ไปทำมา

0: ็นหมอ
1: โอ้ขึ้นอยากเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: คืนหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: อยากเป็นหมอค่ะหมอแ
6: ล้วไปกับโรงพยาบาลเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ่าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: ไปก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี้

0: กูเมื่อนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็พาตัว10ตัวมีประมาณภากิจละตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับแล้วก็เคลื่อนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
1: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
2: บ่อยมาก
1: มาทำอะไรอ่ะ
2: ฮะ
1: มาทำอะไร
2: หาหอย
1: หาหอยอะไร
2: หอยคัน
1: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
2: เอาไปเล่น
1: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
2: เยอะ
1: เยอะเท่าไหร่
2: ได้ร้อยตัว
1: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
2: ก็ทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
1: สนุกไหม
2: สนุก
1: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
2: อยู่โขงสนุก
1: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
2: รู้แล้ว
0: จะรับมานี่เลยปลา12ตัวจะได้รับมา
3: ดักมาจากมือเหรอครับ
0: 34เดือน
3: โอ้โหได้12ตัว
0: ได้12ตัว
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
2: แม่ทำงาน
4: งานอะไร
2: งานรับจ้าง
5: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่น้องก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
6: ยุ่งหมดเลยนะใส่เพี้ยนเอา
7: ใส่เพี้ยนใส่มาแม
8: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพี้ยนหน่อย
9: นั่งได้ไหมเราคนเดียว
10: ครับ
2: ทำกอไก่เฮียเฮียกอคิดกระดูกนะ

0: ความหนึ่งคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่เลยก็หรอกทุกวันนี้เราไม
1: ่ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะ
2: เดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าแล้วจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับ

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเค

ทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลเนี่ยแหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บริเวณทุ่งรังสิตคลอง8คลอง9และคลอง10แห่งนี้แต่เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งในพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินให้เกษตรกรทุ่งรังสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเอกสารสิทธิ์ตามโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรที่ทำกินอยู่ในที่ดินพระราชทานณหอประชุมอำเภอหนองเสือ
1: จะเห็นได้ว่ารัชกาลที่9เองนะคะแล้วก็ส่งต่อมาถึงรัชกาลที่10ที่พระองค์ให้ความสำคัญของการปฏิรูปที่ดินพระองค์ทรงพระราชทานที่ดินทำกินที่เป็นการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรเนี่ยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่คลองรังสิตก็ถ้าที่ดินที่มีความมั่นคงเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นคงทั้งความเป็นอยู่ทั้งปากท้องในการทำกิน
0: นับจากนั้นเกษตรกรแห่งทุ่งรังสิตอำเภอหนองเสือก็ได้ใช้ที่ดินพระราชทานทำการเกษตรเรื่อยมาพวกเขาสั่งสมประสบการณ์ในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวหลายอย่างทั้งปลูกข้าวทำสวนส้มและปาล์มน้ำมันแต่ไม่ว่าจะเพาะปลูกอะไรก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืนเพราะปัญหาหลักคือน้ำไม่เพียงพอใช้ตลอดทั้งปีแม้จะมีคลองชลประทานก็ตามและสิ่งสำคัญที่สุดคือขาดการลุกขึ้นมาร่วมมือกันแก้ปัญหาของพื้นที่ส่วนรวมด้วยตัวเองอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2554เป็นจุดเริ่มของการเข้าใจเข้าถึงและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตนเองด้วยแนวทางการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริน้ำที่ไหลเข้าไปท่วมขังในร่องสวนปาล์มครั้งนั้นกลับกลายเป็นสระกักเก็บน้ำอย่างดีและทำให้พวกเขาได้รู้จักการทำงานของสระแก้มลิงเป็นครั้งแรกยิ่งร่องสวนมีน้ำเยอะปาล์มน้ำมันก็ให้ผลผลิตมากยิ่งขังน้ำไว้ได้มากก็มีน้ำเหลือใช้ส่งไปเลี้ยงนาข้าวในหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงปัญหาที่เรื้อรังมานานศาสตร์พระราชาสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะสร้างแหล่งน้ำของตนเองด้วยการขุดร่องสวนให้ลึกขึ้นเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักทฤษฎีใหม่ของพระองค์นำทาง
1: ความชัดเจนจากการที่เราเรียกว่ามีเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของทั้งในหลวงรัชกาลที่9แล้วมาถึงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านศึกษารักษาต่อยอดเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าทางชุมชนเองเนี่ยในการทำงานเนี่ยเราจะใช้คำว่าเทิดด้วยธรรมก็คือนอกจากเราจะถวายความเคารพรักพระองค์แล้วเนี่ยเราจะเอาแนวทางของพระองค์มาทำให้เกิดเห็นผลและความสำเร็จเพื่อความสามัคคีแล้วก็เพื่อความสุขที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมนั่นคือเป้าหมายของการทำงานร่วมกันกับประชาชน
0: เป็นเวลากว่า40ปีแล้วตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทุ่งรังสิตปัจจุบันชุมชนทุ่งรังสิตได้รับเลือกให้เป็นเครือข่ายและแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่พื้นที่ประสบปัญหาทั่วประเทศ
1: พระองค์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ด้วยพระบารมีก็จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาของประชาชนชาวไทย

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ลิ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากครับว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่า
2: โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว
2: ่
1: า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าโชว์เดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านผู้ว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพีไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: ไม่เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อนเดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำนะท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แหมเอาน้ำอะไรต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: เลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำไม่ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี
2: ้เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้
2: เฮ้ย
1: สุดยอดครับว่า
2: หมูไม่เนี่ย
1: ไม่หมู
2: ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: ขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั้น
1: เอาครับเอา
2: ครับผม
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมดิครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
4: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะคร
4: ับ ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
4: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
4: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
5: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมพ์เสน3ไทยพันธ
1: ุ์คือเอา3อันมารวมกัน
5: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
5: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
5: อ้าวเชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
6: ยำมะม่วงฟูมายำมะม่วงฟูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอา โอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
6: แม
1: ่แม่คิด
6: คร
1: ับแล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
6: ครับ
1: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
3: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
3: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
3: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
3: ดอกคำฝอยค่ะ
1: อ้าวชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
3: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
7: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
7: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
7: ใช่ค่ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
7: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
7: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
7: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
7: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
0: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
8: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
8: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
8: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
8: ใช่ค่ะชิมได้
1: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
8: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมคร
8: ับ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
7: ค่ะม่วง
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
7: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
7: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
7: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้โหแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
7: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
7: ้
1: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
7: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
7: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
7: ะ
1: อ๋อมันออกผลน้อย
7: จ
1: ้
7: ะ
1: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
9: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
9: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
9: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
9: ค
1: ่
9: ะ
1: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
9: ค่ะ
1: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
9: 30บาทค่ะ
1: เขาบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศครีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศครีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับ จอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
7: ใช
1: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
9: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
1: เอาเด็ดๆเลยแม
9: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
1: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
9: ใช่ค่ะ
1: งานนึงขายเป็น200ลิตร
9: อ๋อเกินค่ะ
1: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
9: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่เลย
0: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
1: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
10: น้ำดอกไม้
1: อันนี้แบบอ่อน
10: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
1: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
10: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
1: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
10: เลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
1: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
10: โอ้
1: อยากกินมะม่วง
10: มันจะเข็ดเอาสิน้องฮะ
1: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
10: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
1: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
10: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
1: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
10: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
10: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
1: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
10: ครับใช่ครับ
1: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
10: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
1: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
10: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
1: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
10: ใช
1: ่
10: ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับเป็นดิน3น้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
10: นะไม่ใช่
1: ก็อร่อย
10: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
1: แปลว่าดินมันดี
10: ใช่ๆ
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
10: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วฮะจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเงี้ย
1: เรื่อยมาเรื่อยๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
10: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
10: ๆเยอะมาก
1: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหไหนพ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
10: อย่างนี้ก็ทู
1: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
10: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
1: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
10: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
1: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
10: ็
1: ง
10: อมหน่อยๆเนื้อแข็งเนื้อแข็ง
1: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
10: ใช่จะเนื้อนุ่ม
1: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
10: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
1: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอะพ่อ
10: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
1: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
10: มันจะออกยากมาก
1: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีล่อง
10: มีล่องมันเลยธรรมชาติ
1: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
10: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
1: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
10: หายากหากินยาก
1: ฝั่งนู้น
10: ฝั่งนู้นยายกำนะยายกำนะ
1: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
10: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
10: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
10: ใช่
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
10: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
10: กินสุกเลย
1: กินไหมตุ๋นเนี่ยเอาไหมตุ๋น

0: ตุนตุนมะม่วงยายกล่ำมาไหมตุนนี่เอาเปล่าเอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
1: ชักจะรอ
0: สวัสดีขอพ่อขอพ่อขอพ่อขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้ขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอะพ่อนี่สวย
1: อันนี้ก็เป็นจักรพรรดิมันเป็นพันต่างประเทศอะนะ
0: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยไทยอะพ่อแดงจักรพรรดิ
1: ก็เลยไทยก็เลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โอ้แต่สีสวยนะ
1: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
1: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุกกิน
1: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันต่างประเทศยังสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้คร
0: ับนี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ใช่ที่รสเข็นเนี่ยรส
0: อร่อยมากเลยเนื้อ
1: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่หัว
1: ใช่
0: แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
0: ๆอ๋อกินแบบมะม่วงมัน
1: ม่วงแก่ม่วงมันม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
0: อ๋อไปเจอที่ไหนก็
1: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่างเงี้ย
0: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันให้กินสุกแล้วถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้
1: มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช่
0: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่มันเหมือนบางขุนศรี
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี้
0: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้แต่งานเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่นนะ
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอะคร
1: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้นี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ใช
0: ่ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
0: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
1: ไม่เหมือน
0: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับ
0: ว วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดีย

0: มาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอเหนื่อยๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซ็ตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวาน ปรี้ยวผมเปรี้ยวดิ

0: ใช่ได้
1: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
0: รสอมเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
1: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
0: ใช่ได้เลย
1: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
0: ใช้ได้เลย
1: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
0: เยี่ยม
1: มะม่วงมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
0: ครับอร่อยมากฮะ
1: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
0: ครับ
1: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
0: ใช่
1: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
0: เยอะกว่านี้เยอะ
1: แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณคร
0: ับ
1: เอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ธรค
0: ่
2: ะ
0: พี่ธรครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
0: นี่พี่ธรไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออขุดด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนเผ่าพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมครับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้าน

0: มินิพาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
1: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
1: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเคปกติท่านจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอดก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมา
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช่ 7,000 เลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม
4: ่กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร่
4: 100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
4: ได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะ
0: ครับ
3: ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ครับถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
3: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน
1: The Green Box

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆ นะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบล
1: ง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค่ะ
0: แล้วก
1: ็
0: แบะขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
4: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: นะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆก็บอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไร
1: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่จริ
0: งถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้มั้ยฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้ครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยนะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะคร
1: ับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15ถึง20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ

0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีตอะไรอย่างเง
1: ี้ยที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: 4
1: มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติจ่อผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งอะไรเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปลายฤดูหนาวต้นปี2561พระลานพระราชวังดุสิตและหนามเสือป่ามีการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในบรรยากาศงานฤดูหนาวย้อนยุคเพื่อสืบสานจารีตประเพณีไทยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนให้แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงานงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และพระราชทานความสุขแก่คนไทยได้มีความสนุกสนานรื่นเริงและหวนรำลึกถึงความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยในอดีตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนและประเทศชาติ
1: การเข้ามางานนี่มันเหมือนเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จอยู่หัวกรมสันนิวงศ์มันเหมือนกับใกล้ชิดนอกจากความรู้สึกของความเป็นไทยความรู้สึกว่ามันอิ่มด้วยความสุขที่เราเดินเข้าไปมีความภูมิใจในความเป็นไทยแล้วความเป็นไทยคืออะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันน้ำใจเนี่ยเดี๋ยวจะกลับ
0: และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561สร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในวันนั้นงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เนรมิตบรรยากาศชื่นฉ่ำแห่งสายน้ำให้กับพระรามพระราชวังดุสิตและหวนรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยในอดีตด้วยเรือพระที่นั่งจำลอง4ลำท่ามกลางไม้ดอกนานาพันธุ์ล้อมรอบด้วยคูคลองและสะพานจำลองอีกทั้งเรือจำลองลำน้อยที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยต่างๆให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันและแสดงถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้มาเที่ยวชมงานยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจากกิจกรรมมัจฉาพาโชคเพื่อจะทรงนำไปใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเหนืออื่นใดบรรยากาศอบอุ่นสวยงามที่เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยอดีตได้สร้างความสุขและอิ่มเอมใจให้กับผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างยิ่ง
2: มันเหมือนกับเราได้ย้อนยุคได้กลับมาเป็นคนไทยเหมือนกับเราภูมิใจในชุดของเราอะมาถึงก็ยิ้มถ่ายรูปได้มาดูศิลปะไทยดูอาหารมาชิมอาหารไทยคิดว่าเป็นการดีมากเลย
3: ถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะที่ได้มางานนี้เป็นที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงโปรดจัดงานนี้ขึ้นมาให้ประชาชนได้มีความสุขทั่วถือว่าทั่วโลกเลยนะคะมาจากทุกคนทุกแห่งเลยค่ะก็ไม่มีคำอะไรจะเปรียบได้คือเหมือนกันนะ